0: ยเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าวันนี้เพื่อรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากเรือนจำท่ามกลางบรรยากาศคึกคักโดยประชาชนต่างจับจองพื้นที่ทั้งบริเวณหน้าประตูเรือนจำและริมถนนซึ่งเป็นเส้นทางขบวนรถจะเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เทศกิจรวมถึงตำรวจจราจรจากสน.ประชาชื่นได้ระดมกำลังกว่าหลายร้อยนายดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังปริมาณรถบนถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าพื้นที่ชุมนุมขณะที่ในช่วงเช้านายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวของนายทักษิณได้เดินทางมาถึงโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปด้านในพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
1: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายช่วงกลางปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ต่อจากการที่มี48ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งโดยล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำชุดการแสดงระดับโลกมาร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่งซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ลิซ่าลาริสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยสมาชิกวง Blackpinkทั้งนี้ฟีฟ่าได้วางตัวลิซ่าขึ้นโชว์ที่สังเวียนโซฟาสเตเดียมใกล้นครลอสแองเจลิสวันที่12มิถุนายนนี้ก่อนเกมประเดิมทัวร์นาเมนต์คู่เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมดวลกับทีมชาติปารากวัยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลแพลเลสเสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 เบอร์ลีย์เสมอแอสตันวิลล่า 2-2 เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอล 0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจบาร์เซโลน่าชนะรอัลมาดริด 2-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจเอฟซีโคโลนแพ้ไฮเดฮาม 1-3 ไมล์ 0-5 แพ้อูดิโอนเบอร์ลิน 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจปามาเทเรซิปคนแพ้โรม่า 2-3 และเอซีมิลานแพ้อัตแลนต้า 2-3 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพบปะทหารใหม่ผลัด 1/2569 ณหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์ย้ำทหารใหม่ต้องแข็งแรงมีวินัยมีอุดมการณ์และต้องปลอดภัยกองกำลังผาเมืองสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้4ล้านเม็ดผู้ต้องหา1รายในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกครบรอบปีที่25วันนี้เวลา 7:00 น.ณศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกกองบัญชาการกองทัพบกกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังถูกกัมพูชาจับคดีลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคาดหาของป่าตามแนวชายแดนช่องป่าเล็งแล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4สนที่กำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดระนองเปิดแล้วงานเทศกาลไทยเฟสติวัลโตเกียวครั้งที่26รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเปิดงานผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกศูนย์ควบคุมโรค EU เตรียมมาตรการรองรับผู้โดยสารเรือสำราญเสี่ยงสูงไวรัสหั่นปลาทุกคนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์11พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศมิจิตนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุ
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่
1: ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามผ่านเพจ Army Radio ก็สวิตชิ่งเข้ามาได้นะครับได้เห็นพูดคุยเห็นหน้าค่าตาของพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะคุณโดนภาให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันหลายคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณณรงค์ศักดิ์นี่คุณโอ๊ตไฮโรนะครับ คุณนิตยาบางกรวยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยครับคุณโดนภาครับ
0: ค่ะคุณลาวของเจียมด้วยนะคะคุณเอ็มจันทสิงห์คุณนิตยาค่ะ
1: ครับนี่ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกำลังใจที่มอบให้กับทีมงานในช่วงเช้าวันนี้เอาละเราเข้าเรื่องแรกกันเลยดีกว่าคุณโดนภา นะครับเมื่อช่วงวันที่8แล้วก็วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านลงใต้ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลเอกปนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่โดยก็มีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพนอกผู้แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตรีอภินันท์จำแจ้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีนะครับแล้วก็ทางด้านของพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ท่านให้การต้อนรับครับ
0: ค่ะเราย้อนไปสักนิดนะคะเมื่อวันศุกร์8พฤษภาคมท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ไปรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังเทพสตรีค่ะแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ที่ค่ายรัตนรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบชายแดนไทยเมียนมาทางหนูนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดระนองเลยนะคะเราดูแลพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย254กิโลเมตรด้วยกันค่ะในปีงบประมาณ2569นี้ก็มีการจับกุมที่สำคัญอย่างเช่นการตรวจพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมากถึง207คนค่ะคุณณัฐาการลักลอบนำสินค้าทางการเกษตรเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นยางพารานี้ก็ตรวจพบมากถึง 18,000 กิโลกรัมเลยสินค้าเลี่ยงภาษีนะคะรวมถึงน้ำมันปาล์มด้วย 11,002 กิโลกรัมซึ่งหน่วยเนี่ยก็มีการขยายผลการจับกุมแล้วก็วางแผนเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะท่านก็ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่จุดตรวจเกาะสระนีจังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นจุดตรวจลาดตระเวนทางน้ำเขาทำงาน24ชั่วโมงเลยเพื่อตรวจค้นบุคคลเรือโดยสารแล้วก็ป้องกันการกระทำผิดต่างๆเขาว่าแต่ละวันเนี่ยมีเรือสัญจรเข้าออกเฉลี่ยวันละ160ถึง180เที่ยวเยอะอยู่นะคะคุณณัฐาผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700ถึง800คนต่อวันค่ะ
1: โอ้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างที่คุณดวงนภาได้แจ้งไปก็คือยึดสินค้าที่เป็นสินค้าลักลอบนำเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางพาราน้ำมันปาล์มหลายหมื่นกิโลกรัมด้วยกันไอ้สิ่งของเหล่านี้ถ้าสมมติว่ามันเข้ามาแล้วมันก็จะมากระทบกับราคาเรื่องของยางพาราแล้วก็น้ำมันปาล์มในบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็สกัดกั้นไว้ได้ก่อนซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้ตรวจเยี่ยมด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังเทพสตรีซึ่งเป็นกองกำลังเดียวในพื้นที่ของทัพภาคที่4หรือว่าภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณกำลังพลแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้ในพื้นที่เนี่ยนะครับโดยขอให้หน่วยติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสู้รบภายในเมียนมาเขาเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้นำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมทางด้านของกำลังพลแล้วก็การพิจารณาการปฏิบัติได้เหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีนะครับรวมทั้งขอให้มีการศึกษาแล้วก็การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ พื่อเสริมภารกิจในการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนพร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยให้กำกับดูแลกำลังพลเน้นย้ำนะครับเรื่องของมาตรการการห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ขอให้หน่วยนะครับบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่และเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมใช้กลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ในการประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะส่วนในวันเสาร์วันที่9พฤษภาคมค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะท่านก็ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางไปดูในเรื่องของการฝึกทหารใหม่ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้น้องๆก็สัปดาห์ที่2แล้วเนาะคุณนะคะค่ะไปดูหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ไปเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมดูเต็นท์พยาบาลเป็นอย่างไรบ้างโรงนอนภายในโรงฝึกเนี่ยสะอาดไหมเรียบร้อยไหมแล้วก็ติดตามบรรยากาศการฝึกจริงของน้องๆด้วยท่านก็ไปพบปะให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ผู้ฝึกทุกนายด้วยนะคะก
1: ่
0: อนที่จะมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้ค่ะ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่กำชับนะครับเรื่องของการดูแลอย่างใกล้ชิดการปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งร้อนแล้วก็ที่ภาคใต้เนี่ยมีฝนด้วยเนี่ยนะครับสลับกันไปตรงนี้ท่านก็ให้ไปดูนะว่าให้มีการปรับให้สอดคล้องนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกนะครับรวมทั้งประเมินในเรื่องของสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับรวมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายมีความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ท่านก็ย้ำเรื่องของความสำคัญเกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวอันนี้ท่านได้ดูแลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับโดยผู้บังคับหน่วยเนี่ยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ดูแลให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อนี่นะแล้วก็เรื่องของการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกการฝึกวิชาชีพแล้วก็การเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่MOU กับกองทัพบกคุณว่ามีความร่วมมือกันไว้หลังปลดประจำการเนี่ยนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางในการเป็นทหารอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
0: จากภาพน้องๆทหารใหม่ดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านไปเยี่ยมถึงที่เลย
1: เป็นปลื้มเลยนะครับ
0: เป็นปลื้มเลยนะคะแตะแขนให้กำลังใจด้วยย
1: ัง
0: อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่4นะคะเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเองก็ให้ความสำคัญล่าสุดก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นรูปแบบใหม่และปรับปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้เร่งตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอระนองจังหวัดระนองคุณณัฐบิณรายละเอียดด้วย
1: ครับก็เมื่อวันที่9พฤษภาคมก็คือวันเสาร์เนี่ยนะครับเวลา 15:00 นเจ้าหน้าที่เขาได้มีการประสานกับกำลังชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองเข้าทำการตรวจสอบคุณผู้ฟังครับก็คือเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดซึ่งโกดังแห่งนี้ไม่มีเลขที่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่ามีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มันใช้สำหรับในโรงงานแล้วก็โรงแรมเนี่ยรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนระบบเย็นจำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทครับ
0: ค่ะก็ตรวจยึดของกลางไว้ตรวจสอบต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็มีกำลังทหารจากกองทัพภาคที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปที่โกดังดังกล่าวที่คุณณัฐบอกนะคะโกดังนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองไปร่วมแถลงข่าวกรณีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีมากกว่า50ล้านบาทนี่แหละก็ไปพบว่าเป็นของบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองมีชื่อเจ้าของโกดังเป็นคนไทยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของดังกล่าวโดยระบุชื่อผู้เช่าเนี่ยเป็นสัญชาติเมียนมาอาจจะเป็น เป็นการลักลอบหรือว่าเป็นการคิดไม่ดีนะคะออนนามสมมุติมาจริงๆก็คือเจ้าของเป็นโกดังเป็นคนไทยแต่ใช้คนเมียนมาในการใช้ชื่อเช่าค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่4ซึ่งในส่วนของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลแล้วก็ดำเนินการโดยทันทีตามภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับเอาไปดูในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ได้มีการลงข้อความขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการจนนำไปสู่เรื่องของการเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่างๆแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีคือกรณีเนี่ยมาจากชาวบ้านนะครับที่ตำบลปราสาทที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเขาได้ชวนกันไปหาของป่าในพื้นที่บ้านสายโทสามใต้ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลจันทประเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงพูดคุยทั้ง2คนเนี่ยเขาก็อ้างว่าได้ยินเสียงพูดคุยที่ไม่ใช่ภาษาเดียวกันเนี่ยนะครับก็เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ต่อมาก็มีการประสานทำให้ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามารับแล้วก็ออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะซึ่งกองทัพภาคที่2ท่านก็มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ประสานไปยังกำนันเข้าพบประชาชนทั้ง2คนเพื่อไปสืบหาข้อมูลในขั้นต้นนะคะแล้วก็นำฝ่ายความมั่นคงเข้าไปดูจุดบริเวณที่เกิดเหตุด้วยจากนั้นก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตามที่ชาวบ้านนั้นบอกข้อมูลค่ะเพื่อที่จะนำรถจักรยานยนต์มาคืนตามที่แจ้งนะคะได้อย่างปลอดภัยจากข้อมูลในขั้นต้นพื้นที่ก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยถูกเป็นเส้นทางลับลอบทำผิดกฎหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะเข้าไปใกล้จุดที่ผู้กระทำผิดนั้นกำลังกระทำผิดนะคะโดยที่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอันนี้ก็คาดการณ์อย่างนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้คือพลังของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับหลายครั้งที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นส่วนร่วมด้วยขอบคุณจริงๆครับเอาไปดูเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างกองทัพภาคที่3นะครับเมื่อวันเสาร์9พฤษภาคมนะครับเวลา 10:30 น.โดยประมาณกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31นะครับเขาจัดกำลังพลทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณพื้นที่ของตำบลบ้านตำบลสีคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับกระทั่งช่วงประมาณ 11:45 น.เขาพบรถยนต์ต้องสงสัยคุณรณภาเขาว่ามีลักษณะการขับขี่เนี่ยมีพิรุธเนี่ยนะฮะขับขี่ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการแสดงสัญญาณให้หยุดรถแต่ว่ารถคันดังกล่าวกลับไม่หยุดแล้วก็เร่งเครื่องพยายามที่จะหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตามจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มรถคันดังกล่าวได้ก็พบผู้ต้องหา1รายนะครับภายในรถยนต์พบกระสอบฟางแล้วก็มีในส่วนของกระสอบบรรจุยาเสพติดเนี่ย17กระสอบรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยตัวเลขฟังดีๆนะ4ล้านเม็ดด้วยกันครับแล้วก็ต่อมานะครับทางด้านของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนะครับแล้วก็เครือข่ายฝ่ายความมั่นคงนะครับเขาก็มีการร่วมกันลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ที่อำเภอแม่จันเชียงรายซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็อยู่ในอำเภอเดียวกันนะคะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกองกำลังผาเมืองเขาก็แยกกันทำงานค่ะอันนี้กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ค่ะช่วงของเวลา1ในวันที่9พฤษภาคมนะคะก็ได้รับแจ้งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบหน่วยก็จัดกำลังเข้าไปติดตามรถยนต์ต้องสงสัยค่ะตั้งแต่1มาจนถึง2ของวันเดียวกันเลยนะคะก็ไปตรวจพบรถยนต์คันดังกล่าวในพื้นที่บ้านเล่าฟู่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็แสดงตัวขอทำการตรวจค้นนะคะแล้วก็พบผู้ต้องหา1นายค่ะก็คือเป็นเพศชายนั่นแหละนะคะค้นหาในรถยนต์ก็พบยาบ้า3ถุงอันนี้ 760,000 เม็ดเยอะเหมือนกัน
1: เนี่ยขนาดวันที่9วันเดียวเนี่ยนะครับก็4ล้านกับอีก 700,000 กว่าเม็ดถือว่าก็ล็อตใหญ่เนี่ยนะแล้วก็จับได้บิ๊กล็อตอย่างเงี้ยต่อเนื่องนะครับเอาจากชายแดนเชียงรายนะครับมาที่จังหวัดนครพนมที่อำเภอบ้านแพงกันบ้างนะครับวันนี้เขาก็จับยาเสพติดได้นะครับเป็นในส่วนของกองร้อยเฉพาะกิจ ฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะครับร่วมกับสภ.บ้านแพงทำการจับกุมยาเสพติดนะครับภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพงที่ตำบลไผ่ล้อมนี่แหละนะครับก็จับได้ทั้งในส่วนของผู้ต้องหาแล้วก็ยาเสพติด2ถุงด้วยกันก็รวมทั้งหมด155เม็ดนะครับซุกซ่อนเจ้าหน้าที่ก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำการค้นแล้วก็ไปเจอนะครับจากการซักสอบไปมาเนี่ยผู้ต้องหาก็รับให้การสารภาพนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะคุณแม่ค่ะค่ะวันเสาร์ที่9พฤษภาคมในพื้นที่กองทัพภาคที่3ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่3ค่ะพลโทวรเทพบุญยะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านก็ไปรับทราบแผนการฝึกต่างๆดูแลด้านสวัสดิการข้อมูลพื้นฐานของกำลังพลทั้งระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายจิตใจแล้วท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการฝึกเนี่ยต้องถูกต้องตามหลักที่กองทัพบกกำหนดนะคะสุดท้ายนี้ท่านก็มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับน้องๆทหารใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นภาพที่น่ารักเนี่ยนะครับท่านก็ใส่ใจน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ทุกอย่างทุกการฝึกทุกการดูแลเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกอยู่ภายใต้มาตรการของความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับจากกองทัพที่3นะครับไปดูกันที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เขาฝึกอะไรเขาฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคุณรณภามีการใช้สายรัดห้ามเลือดแล้วก็การตกแต่งบาดแผลด้วยไอ้สายรัดห้ามเลือดเนี่ยเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆนะเวลาเราเกิดบาดแผลสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอย่างแรกก็คือการล้างแผลแล้วก็การห้ามเลือดนี่แหละ
0: ห้ามเลือด
1: เพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันในเรื่องของการเสียเลือดที่มากเกินไปเนี่ยนะครับก็สอนทักษะเหล่านี้ให้กับน้องๆทหารใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะที่จำเป็นด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้น้องๆเนี่ยได้ทำได้อย่างถูกต้องนะครับรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยส่วนที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินนะครับโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและวิชาการป้องกันของโรงพยาบาลค่ายเขาก็มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคลมร้อนการป้องกันนะครับการดำเนินการช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการใช้เครื่อง AED ให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารใหม่แล้วก็ในส่วนของทหารใหม่ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันเขาก็ดำเนินการกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
0: ค่ะจากสุรินทร์เราไปที่ใต้นะคะทางด้านของผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5ท่านก็ไปพบปะให้โอวาทน้องๆทหารใหม่ที่ค่ายสมันตรัตน์บุรินทร์ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะท่านก็ไปเน้นย้ำในเรื่องของผู้ฝึกบอกว่าให้ฝึกน้องๆให้ดีนะแล้วก็ให้ตรงตามปฏิบัติตามคู่มือที่แนะนำการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของมาตรการโรคลมร้อนด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นะครับก็มีการลงพื้นที
0: ่
1: ก็ทราบว่าจากการพูดคุยเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วนะคุณนนทภาเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่นะรู้สึกยังไงแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเดือดร้อนตรงไหนหรือเปล่าเขาก็ไปดูแลให้นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการจัดพื้นที่จัดผู้แทนนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของพลทหารชัยชนะกินเริงนะครับที่บ้านพื้นที่ของจังหวัดหนองคายที่อำเภอท่าบ่อเนี่ยนะครับมีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับครอบครัวของทหารใหม่ด้วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับทั้งนี้เนี่ยหน่วยเขายังมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือระยะยาวก็คือการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้กับครอบครัวของทหารใหม่เลยซึ่งที่บ้านเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากแหมเข้ามาอาทิตย์นึงอ่ะคุยกันแล้วเนี่ยจะไปสร้างบ้านใหม่ให้เขาแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นการดูแลของกองทัพบกที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะชั่วโมงเติมกำลังใจนะคะ อย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เนี่ยเขาให้น้องๆใช้โทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลหาผู้ปกครองแล้วก็ญาติน้องๆก็รู้สึกดีใจนะคะเข้ามาแป๊บเดียวได้ใช้โทรศัพท์และแต่แหมเราใช้เป็นระยะเวลาเท่านั้นนะคะให้ใช้เป็นเวลาค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่มณฑลทหารบกที่23เนี่ยเขาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักสูตรส่งเสริมน้องๆให้เรียนต่อร่วมกับสถาบันชั้นนำ5สถานศึกษาด้วยกันมีน้องๆรับฟัง158นายด้วยกันค่ะ
1: อ๋อที่คุณดูนะพาคุณดูสินี่ภาพที่ขึ้นอยู่ในเพจอาร์มี่เรดิโอขนาดนี้นะครับรอยยิ้มของน้องๆแหมชูกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาให้ดูรอบๆหน่วยฝึก
0: นี่ไงแม่ผมแข็งแรงดีนะเนี่ยมีกล้ามแล้ว
1: ทหารใหม่ทำอะไรก็น่ารักเนี่ยนะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่าง ม่ๆที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเรื่อยๆเลยนะครับให้ได้ติดตามพัฒนาการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของน้องๆ1สัปดาห์เนี่ยน้องๆมีความทะมักทะแมงนะมีระเบียบวินัยขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอานิดนึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของวาตภัยกันหน่อยนะล่าสุดกองกำลังผ่าเมืองก็มีการช่วยเหลือเรื่องของวาตภัยคุณโดนภาครับ
0: ค่ะอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพก็ไปซ่อมบ้านให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไปตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28เขาก็มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเนี่ยนะครับพร้อมยานพาหนะรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเขาก็ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนจากวาตภัยนี่แหละให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีก1หน่วยนะครับกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7ก็ดำเนินการซ่อมแซมเช่นเดียวกันในพื้นที่ของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เดี๋ยวจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดต่อไปนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเช้านี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนคุณรณภาและผมตันทะพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังแล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในรายการวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

โอ้โหหนึ่งเพลงเศร้าๆจากเรนิสรานะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเพลงเศร้าเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าของคนที่มีความหวังนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงเศร้าที่ฟังแล้วไม่ได้ดิ่งลงไปแต่กลับรู้สึกว่าความรักของใครสักคนหนึ่งที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันสวยงามมากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยหนึ่งเพลงนี้จากเวนิสลาครับขอเข้ามาจัดให้นะจ๊ะและก่อนหน้านั้นครับผมจัดให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับคัพเฮียนะครับจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะครับเป็นเพลงที่เพิ่งรู้นะว่าพี่ตั้ง Bad Voice เนี่ยเป็นคนเขียนเพลงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะมีท่อนแร็ปที่แบบมันน่ารักมันกวนๆน่ะเจ๋งมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่ออีก1เพลงคุณผู้ฟังตามธีมของเราเพลงใหม่วรณิตจิตจำใสนะครับผลงานเพลงนี้ครับเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปันเลยหรือว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระปันอยู่ใช่ไหมน่าจะบวชอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สึกเนาะเห็นล่าสุดที่ข่าวออกมานะครับแต่ไม่เป็นไรเลยเราเปิดเพลงใหม่เพลงนี้ให้ฟังกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเพลงนี้จบพักกันสักครู่หนึ่งครับนี่คือรักให้เธอได้รู้

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

ีกหนึ่งเพลงไวๆตอนเช้าครับผมคุณผู้ฟังจากพี่ๆยันเต็ดครับนี่ก็เพลงที่มีชื่อว่าจานนะครับผมสำหรับใครนะที่อาจจะต้องไปโรงเรียนเช้านี้นะครับหรือใครที่ต้องไปส่งลูกๆเข้าเรียนนะครับผมอันนี้ก็จะอัดเป็นหนึ่งเพลงที่เหมาะมากๆนะครับก่อนที่จะต้องไปเรียกใครว่าจานจริงๆก็ลองฟังเพลงที่มีชื่อว่าจานไปก่อนนะครับจากพี่ๆยันเต็ดนะจ๊ะคุณผู้ฟังมาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยแต่ทักทายช่องแชทกันนิดนึงพอดีว่าส่งทักทายเข้ามาเยอะมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับเช้านี้สวัสดีพี่บูบีด้วยนะครับเห็นบอกว่าถึงออฟฟิศแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณทริปเปิลพีด้วยสวัสดีคุณกิตนะครับผมสวัสดีคุณพลอยด้วยนะครับยินดีมากๆนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ FM Morning Mood นะจ๊ะทุกคนมาคุณผู้ฟังมันต้องพูดจริงๆเมื่อคืนเนี่ยคืออดหลับอดนอนนะครับเมื่อคืนคือบอลเตะคุณผู้ฟังอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมแล้วทีเนี้ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแมนซิตี้เขาเตะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชนะ3-0 เบรนท์ฟอร์ดนะครับผมความจริงเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดควรโดนสัก10ลูกนะฮะคือได้เคเลเฮอร์เซฟไว้7เซฟเน้นๆนะครับผมเมื่อคืนก็เลยเอาจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ดูฟุตบอลนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยขาดอีกแค่3เกมรวมเกมเมื่อคืนนะถ้าชนะหมดเนี่ยคือแชมป์เลยแล้วเวสต์แฮมเมื่อคืนเนี่ยคือแพ้ไม่ได้เพราะว่าจะตกชั้นเอานะครับแล้วเมื่อคืนคือโอ้โหคุณผู้ฟังหืดจับมากคือแบบเล่นกันไป80นาทีกว่าจะยิงได้ลูกหนึ่งนะครับไอ้ยิงได้ลูกหนึ่งไม่ว่าหรอกก่อนหน้ายิงได้เกือบโดนแบบเรียกชนิดที่ว่าโอ้โหคือมันต้องโดนแล้วอะโอกาสการยิงเข้ามัน 99% นะครับแต่เดวิดลาย่าของผมนะครับผมสุดที่รักนะฮะใครจะลาปู่ผมไม่สนผมลาย่าคนเดียวเท่านั้นนะฮะเซฟได้คุณผู้ฟังแล้วท้ายเกมมีอีกหนึ่งจังหวะที่เป็นจังหวะเช็ค VAR นะครับเวสต์แฮมยิงเข้าไปแล้วตีเสมอ 1-1 นาที 94.24 ผมจำได้แม่นเลยเพราะว่าหัวใจผมตกไปอยู่ที่พื้นนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โห VAR เช็คนะครับแล้วสรุปเนี่ยคือกองหน้าของเวสต์แฮมนะน่าจะชื่อปาโบฟิลิเป้ไหมที่เขาเป็นคนแบบเอามือจับแขนลาย่าไว้แล้วก็ดึงให้ลาย่าขึ้นไปตัดบอลไม่ได้สุดท้ายคุณผู้ฟังเช็คเสร็จนาทีที่100เกือบ6นาทีนะครับผมแล้วลิฟต์ประตูคืนโอ้โหคือรอดมาได้แบบบุดหวิดมากๆอ่ะเอางี้คือไอ้ VAR เนี่ยมันมีเสียงมากมายว่าใช่หรือไม่ใช่ขออนุญาตละไว้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือใจของแฟนอาร์เซนอลนะคุณผู้ฟังเมื่อคืนฮาร์ทเรทพุ่งแบบใส่ Apple Watch อยู่อ่ะฮาร์ทเรทผมพุ่งเท่ากับตอนที่ผมวิ่งคือ170อ่ะคุณผู้ฟังแล้วคิดดูบอลจบเที่ยงคืนครึ่งพยายามจะรีบนอนภายในตีหนึ่งเพราะต้องมาจัดรายการเช้าใช่ไหมตีสามแล้วใจยังเต้นอยู่เลยคุณผู้ฟังมือสั่นเลยอ่ะคืองงไปหมดนะครับผมแต่ก็ดีใจที่เพลงที่แมตช์เมื่อคืนผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เก็บผลชนะมาได้นะครับเพราะฉะนั้น1เพลงนี้ให้กับอาร์เซนอลแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับขอให้มันผ่านไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเป็น90นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นจัดไปเลยกับสล็อตแมชชีนคุณผู้ฟังนี่คือเพลงผ่านครับ

เบรกสุดท้ายกันแล้วกับ FM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังจบจากตรงนี้ไปนะเดี๋ยวอยู่กันต่อนะครับผมกับพี่ๆแชร์ข่าวเช้านะครับวันนี้มาครบทีมเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมยาวๆกับ FM 94ของเราได้เลยครับก่อนจะทิ้งท้ายกันไปวันนี้ครับผมคุณผู้ฟังเล่าเรื่องให้ฟังกันหน่อยดีกว่ารีวิวฟาราทอล์กเมื่อวานนะครับโอ้โหคือดีมากจริงๆอะเกริ่นไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้จะมาดีเทลให้ฟังกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานคือมันเจ๋งมากจริงฟาราทอล์กเมื่อวานเนี่ยมันคือธีมที่มีชื่อว่ามนุษย์วิทย์คุณผู้ฟังอย่างที่พิมพ์เกริ่นไปเนาะว่าวิทย์กับศิลป์เนี่ยมันแยกกันไปตอนไหนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะรวมกันมาอยู่ด้วยซ้ำนะครับแล้วไม่อยากจะเชื่อในฐานะของเด็กที่จบวิทย์มานะคุณผู้ฟังคือแอบตกใจเหมือนกันที่มีคนน่ะมานั่งฟังคอนเทนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขนาดนี้คุณผู้ฟังรอบละ 5,000 ที่นั่ง3รอบเต็มหมดนะครับแล้วแบบอย่างพี่ชินนี่คนแรกเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ DNA การแบ่ง DNA การแบบ identify DNA ว่าโรคดื้อยาเนี่ยในแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมคนที่2อาจารย์พี่น้องไมค์นะครับมาเล่าเรื่องภูมิศาสตร์เนาะคนที่3นะครับคนที่3เนี่ยพี่น้องมาเล่าเรื่องกระบวนการคิดระบบแบบคอมพิวเตอร์ทิงกิ้งคุณผู้ฟังหรือว่าแบบมันจะมีระบบคิดหนึ่งที่ผมชอบมากคือ binary thinking อันนี้เราเอาไปใช้กันได้นะเวลาที่เรา identify ปัญหาเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะ crack ออกมาเป็น solution เนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ binary thinking เนี่ยมันคือการที่สมมุติว่าเรามีปัญหาตั้งแต่1ถึง10เราอยากรู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แทนที่เราจะไปไล่ดูตั้งแต่1จนถึง10เนี่ยเรามาตัดดูที่5ก่อนดูที่5เสร็จปุ๊บดูว่าก่อน5แล้วเนี่ยปัญหายังอยู่ไหมถ้า5เนี่ยปัญหายังอยู่แปลว่าเราดูแค่5ถึง10พอ5ถึง10มาดูที่7 7ปัญหายังอยู่ไหมถ้า7ปัญหายังอยู่ดูแค่7ถึง10พอแล้วตัดครึ่งไปเรื่องมันจะประหยัดเวลามากๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเป็นจากพี่วินไบโอโลจิสต์อันนี้เทพมากชีววิทยาเป็น1วิชาที่ทีมเกียรติมากๆนะครับคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานเนี่ยได้ฟังแล้วเจ๋งมากเพราะฉะนั้นปีหน้าฟาราทอล์กนะคุณผู้ชมทุกคนถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปนะครับผมแนะนำมากๆเลยดีมากๆจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปแล้วคุณผู้ฟังด้วย1เพลงนี้จากพี่กวินดีแล้วก็ Black Heart ด้วยครับผมขอเข้ามาจัดให้นะครับนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าได้แค่เดินมาส่งครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมพ์เดินมาส่งคุณผู้ฟังบอกว่าถึงที่ทำงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกันกับแชร์ข่าวเช้าคุณผู้ฟังจะกับพิมพ์ได้ใหม่วันศุกร์หน้าครับผม EFM Morning Mood 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าวันนี้ไปละสวัสดีขอให้เป็นวันที่ดีทำงานกันปังๆนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามหลายภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี

0: มีพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านชี้ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนและนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา 10:00 นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 11:00 นเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และติดตามประเด็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172เวลา 10:00 นพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาประเด็นข้อเสนอต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะขาดแคลนปุ๋ยและราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำและจับตานายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในเช้าวันนี้หลังได้รับการพักโทษจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4เดือนพร้อมติดกำไร EM คุมประพฤติแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนเพื่อชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเวลา 11:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีเป็นประธานประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับผู้ประกอบการเวลา 10:00 นที่กองปราบปรามทีมสายใหม่ต้องรอดจะพาเด็กชายอายุ18ปีที่ถูกอาจารย์คนดังกระทำอนาจารตั้งแต่ตอนอายุ17ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับอาจารย์แก้กรรมคนดังเวลาประมาณ 14:00 นตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงผลการปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาจับเหล่าแอดมินกลุ่มลับค้างงาช้างข้ามชาติรุยตรวจค้น11จุดทั่วประเทศรวบผู้ต้องหา9รายพร้อมยึดงาช้างของกลาง250กิโลกรัมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: และล่าสุดเมื่อเวลา 7:50 นายทักษิณชินวัตรเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการสวนกลาย EM ติดตามตัวท่ามกลางการต้อนรับของครอบครัวพร้อมด้วยแกนนำสสจากพรรคเพื่อไทยโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า30คนยืนรอตั้งแถวให้การต้อนรับที่บริเวณหน้าประตูเรือนจำทั้งนี้เวลา 8:00 นทั้งหมดได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางขึ้นรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าภายในซอยรันสนิทวง69ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานที่คุมประพฤติจนกว่าจะพ้นกำหนดโทษ
2: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: Hello good morning
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ทุกคนตบมือหน่อยค่ะเป็นเช้าวันที่คุ้มค่าการตื่นเช้าของฉันมากๆเลยถึงแม้วันนี้ฉันจะมาถึงแล้วแต่ฉันก็มีดีเจอีกหนึ่งคนที่จะมาทดแทนเคเบิลได้นั่นก็คือดีเจพีมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: เธอรู้ไหมว่าเวลารับน้องดีเจมาใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่เลยนะพีมอ่ะ
5: เป็นครั้งแรกที่พี่บุโกะได้รับน้องดีเจเหรอครับ
4: เป็นครั้งแรกของพีมที่ได้จัดรายการคู่กับพีม
5: ใช่ๆๆดีจัง
4: เพราะฉะนั้นพี่มีเดจะให้นอกจากกอดที่อบอุ่นนะ
5: นะคะเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติ
4: ใจมากๆเลยนะคะพี่ไม่จําเป็นต้องแบบแก้กรรมอะไรให้พีมเพราะพี่ไม่ชอบการแก้กรรมพีมไม่ต้องแก้กรรมกับพี่พี่สามารถที่จะมอบความอบอุ่นในฐานะพี่คนนึงให้กับพีมได
5: ้ด้วยวิธีไหนบ้างฮะ
4: กอด
5: กอด
4: ควงไม
5: ค์อะ
4: ไรจับไม
5: ค์โอเคจับไมค์นี้แล้วควง
4: ไมค์ตากล้องมองเลยแปลกๆครับบอกว่าควงไมค์คืออะไรก็คือพูดออกไมค์โชว์พีมไงเห็นไหมล่ะพี่รู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้
5: รู้สึกดีมากครับผมโอ้โหคือ
4: ดูมีแต่คนส่งมาพีมพีมพีมพีม
5: ต้อง
4: พีมพีมบุ๊กบุ๊กพีต้องพีมบุ๊กสิ
5: ใครเป็นเคใครเป็นเมถ้าพีมกับพี่บุ๊กนี่ใครเป็นเคใครเป
4: ็
5: นเม
4: ถ้าเป็นนายเอกเธอต้องเป็นนายเอกไอ้เธอต้องเป็นพระเอกส่วนฉันเป็นนายเอก
5: เมะนะเมะเมะคือ
4: เ
5: มะคือนายเอกถูกไหม
6: ใช่ใช่ใช่เมะคือนายเอก
5: งั้นพีมต้องเป็น
4: เมะพี่เป็นเค
5: อุ้ยตายแล้ว
4: ดีไหมฮะ
5: ขอเป็นเคด้วยได้ไหม
4: มันจะไม่ดี
5: หรอมันจะไม่ดีหรออยากเป็นเคบ้าง
4: เคสองคนได้ไงเขาใส่ผ้าเนี่ยพีมบุ๊กพีมบุ๊กเนี่ยตอนเช้าเปิดซี
7: มาแล้ว
5: สวัสดีครับ
7: ว้ายใครอ่ะ
4: พีมพีมดีเจพีม
5: พีมดีเจใหม่ครับ
7: ดีเจมาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กัน
8: เราร้องเพลง RF ด้วยให้ม
6: ัน
8: จบๆแกชาวนี้เป็นชาวที่ใจร้ายกับฉันมาก
4: ทำไมคะ
8: ฉันขี่น้องเขาต้มมาใช่ไหมขี่มาเสร็จปุ๊บอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม
4: ่
8: ขี่มาปุ๊บตุ๊กกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกดับไปเลยก็เข้าใจว่าน้องเขาต้มเกเรนิดหน่อยน้ำมันเปล่าก็เพิ่งดูก็เพิ่งเติมน้ำมันนี่ปรากฏสตาร์ทอีกไม่ติดแล้ว
6: เรียบร้อย
8: เขาต้มสู่ขิดไปเลย
4: สู่ขิดในวันที่ดื้อ
8: เขาต้มสู่ขิดในวันที่กูรีบมากเขาต้มสู่ขิดไปเสร็จปุ๊บก็ต้องเข็นสภาพน่าเกลียดมากเข็นทุ่ๆๆอย่างเงี้ยอยู่กลางถนนแล้วรถทุกคนก็ต้องหยุดรอให้ฉันเข็นรถน้องเขาต้มเข้าข้างทางอ่ะโดดเด่นมากเมื่อเช้านี้เราก็ไปจอดไว้อยู่ตรงออฟฟิศหนึ่งแล้วก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์นั่งมานี
4: ่ไม่เป็นไรถือว่าเรามาถึงโดยสวัสดิภาพ
8: คุณผู้ฟังวันนี้มันใจลายก็อ่องเหลือเกินเมื่อกี้ใครอยู่เส้นเพชรบุรีตัดใหม่เห็นอ่องไม่ต้องตกใจนะ
4: พี่อ่องไม่ได้ไปรับไม่ได้รับจ็อบอะไร
8: ไม่ได้รับจ็อบส่งแมสเซนเจอร์หรืออะไร
4: เขาต้มคือสู่ขิดในวันที่ดื้อ
8: สู่ขิดในวันที่ดื้อ
4: ไม่เป็นไรอ่ะนะเขาต้มสู่แล้วดาด้าสู่ขิดไหมวันเนี้ย
8: ดาด้าไปไหนอ่ะ
4: ยังไม่มาไง
6: พอดีพีมอยู่ก็เลยเรียกมาน
4: ั่งก็เลยพีมมาอยู่ก่อน
5: มาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วครับพีม
8: อ๋อนึกว่าพีมมาแทนดาด้าเลย
4: ไม่ใช่ครับ
8: อ้าวดาด้าไปไหนอ่ะ
4: ตัดชุดรอรับรางวัลนัตลา
5: โอ้โหพีมอ่านข่าวเขานะที่เขาเป็นตัวแทนจากแฉข่าวเช้า
8: แรง
5: รับรางวัล
8: แรงมากเลยอ่ะ
4: น่ะเห็นไหมล่ะนะเออนะคะอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะ
8: นะค่ะเอาล่ะ
4: มีใครดู Miss World มั้ย
8: ฉันดู
4: Miss World Thailand
8: น้องการธีราน
4: างสาวเชียงใหม่นะ
8: น้องน้ำผึ้งไงล่ะ
4: ใช่
8: เป็นทีมเชียงใหม่ไงล่ะ
4: ใช่
8: เอาจริงแต่ใจฉันน่ะฉันเชียร์มาลัยกะคานไงล่ะฉันเชียร์อีกคนหนึ่งที่ได้ลองหนึ่ง
4: ฉันรู้ว่าในใจอ่ะมันมี2คนอยู่แล้วแหละไม่นำพึ่งก็มาลัยกะ
8: ใช่
4: พี่บอกเลยว่า2คนนี้ทำดีมาตั้งแต่รอบแรกๆคือหนูดูนางงามไหม
5: เมื่อคืนดู
4: หนูชอบนางงามไหมพีม
5: พีมดูอาร์เซนอลครับเมื่อคืนดูบอลครับ
4: พีมเอ้ย
8: พีม
4: ต้องเรียนรู้เรื่องนางงามบ้าง
5: เฮ้ยแต่ผมชอบมากมันงดงามทรงพลังมาก
8: ทรงพลังไหม
5: ใช่คร
4: ับอย่างมิสเวิลด์เนี่ยเขาจะมีชาเลน
5: จ์
4: ไม
5: ่
4: ว่าจะเป็นท็อปโมเดล
8: สปอร
4: ์
8: ต
4: สปอร์ตคือเขาจะมีหลายๆด้าน
8: ความสามารถพิเศษ
4: ถูกต้องแล้ว2คนนี้น้ำผึ้งกับมารายการติดตลอด
8: ใช่เขาชาเลนจ์ตลอดเลยนะครับดังนั้นเมื่อคืนนี้ก็ประกวดกันไปละนะครับประกวด
4: Visual Thailand
8: 21คน
4: ใช่
8: คัดเลือกมาเหลือ12คน5คน3คนแล้วประกาศผลแล้วมงก็ลงที่นางสาวเชียงใหม่เป็นสาวไทยใหญ่นะ
5: สวัสดีครับ
8: เป็นสาวไทยใหญ่
5: ถึงเวลาของพ
4: ี่ได้สัญชาติมาครบ7ปี
8: ใช่เพิ่งได้สัญชาตินะครับขอบคุณพิมพ์ด้วยค่ะ
9: วันนี้ดูบุโกะเขาคือคืนมากเลยอ่ะเขาเจอน้องพิม
4: โอ้โหเจอเลย
10: บุโกะคือคืนเหมือนก
8: ัน เธอเคลียร์ก่อนเธอไปไหนมาร
9: ถติดมากข้างหลังตึกอ่ะไม่ขยับเลยวันนี้ต่อค่ะถึงไหนละ
4: ถึงว่าดีใจกับน้ำพึ่งด้วยทีมนางสาวเชียงใหม่พี่หนุ่มเขาก็เป็นเขาประกาศเลยตั้งแต่แรกๆว่าทีมหัวเมืองเหนือพร้อมส่งอย่างน
8: ี้
4: เนี่ยก็มาทำความฝันได้สำเร็จนะครับเป็นแฟนสาวไทยทำหน้าที่ต่อจากโอปอ
8: ถูกต้อง
4: ที่จะไปประกวดที่เวียดนามเวียดนามปีนี้เวียดนามนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็คู่จับมือของนางก็คือนี่แหละ
8: มาไรกะ
4: มาไรกะนั่นเองมาไรกะเขาบอกจะส่งไปแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการนี่เนาะหรือว่าต้องประกวดอีกทีนึงคอสโม
8: ยังไม่รู
4: ้ไม่รู้
8: ยังไม่รู้
9: ยังไม่ชัวร
8: ์ยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าเวทีที่ประกวดเมื่อคืนนี้จะคัดเลือกคนไปไหนบ้างแต่ที่เขาเมากันน่ะก็คือมีคอสโมมีอินเตอร
4: ์
8: อินเตอร์ไหมไม่รู้เหมือนกัน
9: แต่ถ้าได้อินเตอร์ก็ดีนะเพราะคาแรคเตอร์ของแบบประกวดมิสโวก็สามารถไปอินเตอร์ได้
8: ก็ไปได้แต่ว่าก็ต้องคัดเลือกดีๆแต่จริงๆคนที่เหมาะจะไปอินเตอร์ก็มีแต่เมื่อวานตุ๊บเลยไม่เข้าห้างไงเข้าใจไหม
4: ท็อป12
8: ท็อป12ก็เลยต้องรอดูว่าเอ๊ะมันยังไง
4: เซเลบาร์บอกใจฉันคิดว่าพี่ยิ้มอยู่ยาวนะเมื่อกี้
9: อุ้ยตายแล้วเซเลบาร
4: ์เออเซเลบาร์เจนเย็นนะ
9: เห็นผู้ชายดีกว่า
4: เมื่อกี้มาถึงปุ๊บ
8: คนฟังเขาเมาเธอกันแฟตค่ะดาดา
9: เธอเมาว่าอะไรรถมันติดมากข้างหลังนะไม่ขยับเลย
4: อ่ะมาอมแก้กรรมหน่อยอมแก้กรรม
9: เธอฉันตกใจจริงๆนะอาจารย์ผู้วิเศษคนนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่าอาจารย์แก้กรรมคนนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องมาจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาเปิดโปงว่าเขาอะเจออาจารย์แก้กรรมคนนี้ผู้จา
4: หว่านล้อม
9: หว่านล้อมไปในเชิงแบบชู้สาวแต่น่ากลัวจริงอะเหตุการณ์อะคือแบบจะพูดยังไงดีไม่ให้หยาบอะ
4: ไม่หยาบหรอกคือ
8: ไม่หยาบก็คืออาจารย์คนนี้เขาแบบทำพิธีเขาอยู่ที่จังหวัดภาคเหนือจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองพยางภาคเหนือ ที่ตอนนี้แบบ
4: โด่งดัง
9: คุณก็ได้จังหวัดลำพูน
4: ตอนน
8: ี
4: ้อาจารย์คนนี้เขาเปิดหน้าละ
9: เขาเปิดหน้า
4: ทุกคนเปิดหน้าแล้ว
9: แต่เขายังสแกนหน้าอยู่เลยนะเขาไม่ให้พูดชื่อ
4: ก็บอกผู้วิเศษแล้วกัน
9: เออผู้วิเศษคนน
4: ึ
9: ง
4: ก่อน
8: อาจารย
4: ์
8: อาจารย์พศที่ไม่ใช่พี่สาว
9: เออ
8: เออ
9: ซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์คนนี้เขาเป็นคนดังมาก
8: เขาดังมาก
9: แล้วพฤติกรรมเขาอะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นผู้ชายคนไหนหนุ่มคนไหนหล่อแต่ถ้าไม่หล่อไม่โดนนะ
4: นี่เธออาจารย์คนนี้เป็นอย่างนี้
9: ถ้าไม่หล่อไม่ได้
4: ถ้าเราไปทั้งแก๊งอย่างเงี้ย
9: เ
4: ออแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมากับเพื่อนหรือว่าสมมติเราไม่ได้มาหานะเรามาเป็นเพื่อนกันหนึ่งในแก๊งเรา
9: สมมติปรากฏหน้าตาดี
4: เขาจะบอกไงป่ะไปอยู่เคสสุดท้าย
9: เออ
4: ไปอยู่เคสสุดท้ายเลยแล้วจะไงป่ะมีในเกาะหลังมา
8: อุ้ย
9: เขาทักก่อน
4: เด
9: ี๋
4: ยวเขาขึ้นไปข้างบนหน่อยสิน
8: ี่แล้วเขาก็อะไรแล้วเขาก็ใช้วิธีการอะไรรู้ไหมเธอ
4: พูดหวานล้อม
8: พูดหวานล้อมเสร็จปุ๊บเขาพูดถึงจกนวคือเจ้ากรรมในเวรแล้วก็พูดบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอจับหน่อยนะจับหัวปุ๊บพูดออกมาชื่อหนึ่ง
9: ใช่
8: พูดออกมาจับหน้าอกพูดออกมาชื่อหนึ่งจับแขนพูดออกมาอีกชื่อหนึ่งไล่จับลงไปเรื่อยๆจนถึงถอดกางเกงดูถอดกางเกง
9: แล้วก็บอกว่าจะจับเจ้ากรรมนายเวร
8: ถอดกางเกงจะต้องจับเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายแล้วให้ถอดกางเกง
9: ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในพิธีกรรม
8: เออ
9: แต่พิธีกรรมของอาจารย์คนนี้ถ้าเกิดใครไปหาเนี่ยเขาจะบอกชื่อนามสกุลคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราทั้งหมดอ่ะ5คน
8: ใช
9: ่แล้วก็ให้ไปหาให้ไปขออโหสิกรรม
8: ซึ่งเธอรู้ป่ะว่ามีน้องคนนึงเป็นหนึ่งในชื่อเจ้ากรรมนายเวรนั้นอะ
9: มีคนมาหาป่ะ
8: เคยโทรมาแล้วแบบเขามาพิมพ์เล่ามาพิมพ์เล่าบอกว่าเนี่ยมีคนมาหาเขาเยอะมาก
4: ม
8: ีคนมาหาเขาเยอะมาก
4: ว่า
8: แบบว่าแบบมาขอขมาขอมากราบเท้าขอมาไหว้แล้วให้เขาว่าพูดว่าอโหสิกรรมให้ในชาตินี้เพราะว่าบอกว่าเนี่ยหมอดูจากคนเนี้ยเป็นคนบอกมา
9: เออเขาก็เลยสงสัยว่าบอกว่าเพราะว่าด้วยความที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีเป็นคนดังเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหรือจะสามารถเข้าถึงทะเบียนราษฎรได้ เพราะว่ารู้ที่อยู่นะเวลาแบบไปหาอาจารย์คนนี้เขาจะบอกว่าเออสมมตินะสมมติเธอคือเจ้ากรรมนายเวรไปหาคนชื่อเขมรัตบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมเนี่ยเขาแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนที่เคยไปหาอาจารย์คนนี้บอกว่าถ้าเขาถ้าเกิดว่าเข้าถึงทะเบียนราษฎรได้จริงเขาต้องมีความจำที่เก่งมาก
8: เพราะมันเยอะมาก
9: เพราะว่าเขาสามารถพูด5คนชื่อและนามสกุลแล้วก็ที่อยู่แบบเป๊ะๆได้
8: แต่ประเด็นคือไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยนะ มันมาจากโหนกระแสงไงว่ามีนักธุรกิจหนุ่มคนนึงไงไปหาอาจารย์เนื่องจากมีอาการปวดหั
4: ว
9: คือ
8: ปวดหัวหนัก
9: มันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวออกไปแล้วก่อนจะมีโหนกระแสแล้วเขาออกมาโพสต์ก่อนแล้วก็รายการพี่หนุ่มก็เลยรู้สึกว่าเรียกมาเคลียร์ว่าตกลงแล้วว่าเป็นยังไงบ้างผู้ชายคนนี้เขาอะจริงๆเขาไปกับแม่เขาด้วยนะเขามีอาการปวดหัวแบบปวดทรมานมากจนไม่รู้ทำยังไงปวดแบบนอนไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานมีคนแนะนำเขาบอกว่าให้ไปหาอาจารย์คนนี้สิจะได้รู้เผื่อรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครยังไงบ้างก็เผื่ออาการจะทุเลาลงเขาก็บอกว่าเขาก็นัดอาจารย์คนนี้ได้หลังจากนั้นเขาก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเสร็จเนี่ยเขาก็เริ่มตอนแรกอาจารย์ถามก่อนว่าแบบเป็นอย่างนี้ไหมหรืออะไรยังไงบ้างเวลาเข้าไปจะเข้าไป2-2ไม่มีใครแล้วอาจารย์ก็เลยให้เขา
8: คือตอนแรกอ่ะแม่เขาจะเข้าไปด้วย
9: เออเขาไม่ให้เข้า
8: แต่ว่าลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าไม่ต้องเข้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปคนเดียวแล้วเข้าไปอ่ะเธอเข้าไปห้องนอนนะ
9: ใช่แ
8: ล้วเป็นฟิลห้องนอนนะ
9: คืออาจารย์อ่ะก็ให้แบบถอดกางเกงแล้วก็คือจับอวัยวะของเขาอวัยวะเพศของเขาและอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก
4: ็ปฏิบัติการนั่นแหละ
9: ปฏิบัติการ
4: อมแก้กรรม
8: ใช่อมมังกรแก้กรรม
4: ใช่พออมมังกรแก้กรรมเสร็จปุ๊บก็เอาพูดตรงๆเลยนะแบบไม่ทะเรื่องนะน้องก็เสร็จไป1รอบพอรอบที่2ปุ๊บนางบอกว่างี้แม่คือขอดูคลิปเพื่อแบบว่าสร้างอารมณ์ก็หยิบโทรศัพท์อ่ะมาถ่ายได้3วิ
8: ก็เลยเป็นภาพที่ออกมาที่คนเห็นกันตอนนี
9: ้ซึ่งเสื้อผ้าเนี้ยตำรวจก็มีการบุกไปที่บ้านนะคะมีการนำหมายสารไปที่บ้านของอาจารย์คนนี้นะคะซึ่งพอหลังจากนำหมายสารไปเนี่ยก็มีการค้นหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยซึ่งวันนี้เป็นหมายค้นนะยังไม่ใช่หมายจับนะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการนำหลักฐานไปตรวจสอบกระบวนการเพราะว่าเสื้อตำรวจไปเจอก็มีเสื้อวันที่เกิดเหตุด้วย
8: ก็คือเสื้อตัวเดียวกันเลย
4: ก็มีหลักฐานนั่นแหละเห็นหลักฐานแต่อาจารย์ยังปฏิเสธอยู่
9: ใช่
4: บอกว่าไม่ได้อมแก้กรรมนะไม่ได้ทำนะไม่ทำอนาจารนะอาจารย์ปฏิเสธ
9: ซึ่งอันเนี้ยพอเข้าไปค้นเนี่ยคือตำรวจบอกว่าเนี้ยมันไม่ใช่อะไรมากมายเป็นหมายค้นนะคะมีการเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ขั้นตอนที่อาจารย์รับแขกเพราะว่าในนั้นน่ะมันจะมีภาพของแขกที่มาแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้าง
4: คือเธอรู้ป่ะที่คนเนี้ยที่น้องที่ไปออกโขนกระแสที่เป็นหนุ่มนักธุรกิจเนี่ยกลัวเพราะอะไรรู้ป่ะเข้าไปเขาจะมีกระดาษให้กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที
9: ่ครบหมดเลย
4: เขาก็เลยกลัวความไม่ปลอดภัยว่า
9: เขาก็เลยแบบขอเป็นเหมือนไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเป็นแบบว่าคุ้มครองพยานเขากลัวแบบเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็มีทั้งตำรวจในทหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาก็เลยกลัวนะคะซึ่งจากการที่ไปยึดกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่ายังไม่มีการสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมนะตำรวจบอกว่าแค่หมายค้นแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆท่านเองส่วนเดี๋ยวมันจะมีอีกเคสหนึ่งเคสที่2ที่เด็กอายุ18ตำรวจบอกอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะยังไม่ทราบว่ายังไงบ้างตำรวจบอกแบบนี้เพราะมันก็เริ่มมีคนออกมาพูดเยอะมาก
8: พอมันเป็นข่าวปุ๊บคนก็ออกมาพูดเยอะแล้วคนก็ไปย้อนไปตอนพี่โน้ตอุดมไง
9: เอออ่ะใช่ลูกน้องพี่โน้ตอ่ะ
8: พี่โน้ตอุดมไปดูด้วยกัน
9: เออ
8: พี่โน้ตไปดู
9: ใช่
8: คนรถขึ้นไปด้วยปรากฏดูให้พี่โน้ตเสร็จบอกพี่โน้ตกลับไป
4: ให้คนรถขึ้นไป
8: ขอดูคนรถต่อก่อนปรากฏคนรถดูคนรถโดน
9: ใช่
8: คนรถมาเล่าพี่โน้ตฟัง
9: เ
8: พื่อบอกว่าอ่ะทำไมกูไม่โดนเพราะกูหน้าตาไม่ดีเหรออ้าวอาจารย์ทำไมแบบนั้นน่ะอาจารย
9: ์มดดำมดวันนั้นทำรายการก็ถามว่ามดดำก็บอกว่าฉันน่ะมดดำไม่เคยไปแต่เพื่อนมดดำต่างๆอ่ะเคยไปถามว่าเจอบ้างไหม
4: เจอแต่ว่าอะไรป่ะไม่โดนเรียกขึ้นไปเพราะอะไรส่วนใหญ่คือลูกสาวขึ้นไป
8: ลูกสาว
4: กล
8: ้
4: ามใหญ่มาก
9: อาจารย์รู้
8: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: แต่ว่ากล้ามใหญ่กล้ามโต
8: เขาแต่ยัง
4: ไงป่ะ หนูไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรลูกกลับบ้านได้เลย
8: แกแล้วล่าสุดมีแบบเทรนเนอร์ฟิตเนสคนนึงก็ออกมาอัดคลิปเล่าเนี่ย
9: ก็โดนใช่ไหม
8: ใช่โดน
9: เขาจะเลือกพฤติกรรมของอาจารย์
4: หนุ่มหน้าตาดี
9: ต้องหน้าตาดี
4: ผิวขาวหนุ่มหน้าตาดี
9: เขาจะมีสเปคของเขาอะ
4: แล้วก็ทำไมรู้ป่ะเธอเคยมีเคสหนึ่งไปเหมือนกันจะให้ถอดกางเกงในน้องผู้ชายเขาก็เลยไหมเอากางเกงในดึงหลังขึ้นมาบอกว่าแค่นี้ก็ได้แค่นี้สักแป๊บแล้วก็ขับไปเริ่มไม่ใช่ละนี่อัดเสียงมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน
9: ไอ้อย่างเงี้ยคนไม่ยอมอ่ะเน
4: า
9: ะ
4: เออเสร็จแล้วจ้าก็โวยวายใหญ่เลย
8: โวยวายอะไรอ่ะ
4: โวยยังไม่ได้ลงไปผู้ชายขับไปอัดเอาไว้ละเอาสิอัดเอาไว้ละแต่เนาะมีคลิปนะอัดเสียงเอาไว้ละอัดเสียงเอาไว้ละแต่คือเขาไม่โดนเพราะว่าเขาไหวตัวครับเขาบอกว่ามันแปลกๆอ่ะให้ถอดกางเกงนงกางเกงนะเขาเลยนะเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็เลยดึงกางเกงในเขางามก่อนเหมือนเป็นจีอ่ะแล้วก็เอากางเกงในอ่ะพุ่มอันทะเอาไว้อ่ะดูเลยถ้าจะดูเลยหลังๆเริ่มไม่ใช่เริ่มถามว่ามีอะไรกับหมาได้ไหม
9: จินตนาการสิคลิปนั้นน่ะ
4: เออจินตนาการหน่อยถ้าเกิดไม่ใช่เอากับคนอ่ะกับหมาได้ไหม
9: บอกว่าสัตว์นะสัตว์ใกล้ตัว
4: แล้ว
9: ให้จะมีอะไรกับสัตว์ใกล้ตัว
4: แล้วก็รู้ว่า
9: อ
4: ะไรให้ไปดึกๆเชิงตีนดอย
9: ที่บอกว่าสามทุ่มเป็นต้นไป
4: เนี่ยมันจะฝืนใจหรือช่วงแรกสักแป๊บมันจะชินมันจะปลดกรรม
9: เขาก็จะตะล่อมถามบอกว่า
8: อะไร
9: ถ้าเกิดมีจะมีอะไรกับสัตว์ใกล้ตัวเนี่ยจะมีสัตว์อะไร
4: กับหมาได้
9: ไหมแล้วเขาก็ผู้ชายคนนี้เขาก็เกรงใจอ่ะมีคลิปเสียงเลยนะเขาบอกว่าอะไรอะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับผมไม่มีความรู้ด้านนี้ออกแล้วเขาก็บอกถ้างั้นหมาละกันครับเขาก็ตอบแบบส่งๆไปหมาพันธุ์ไหน
4: บอกถาม
9: หมาพันธุ์อะไร
4: เอางี้ตอน3ทุ่มอ่ะมันไม่มีคนไปตีนดอยตรงเนี้ยตอน3ทุ่มเลยนะตรงนี้บริเวณตรงจุดๆนี้เลยมันจะฝืนใจในช่วงแรก
8: อุ๊ยตายแล้ว
4: และสักปั๊บมันจะโอเคผ่อนกรรมเลยไม่มีกรรมเลยเฮ้ยรสนิยมจางคนนี้คือมีกับหมาด้วยเหรอวะงงอ่ะ
8: งงมากอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือถูกจับแล้วเรียบร้อยแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ยอมรับอะไร
9: เป็นแบบว่าเหมือนแบบไปสอบปากคำเป็นหมาย
8: คนก่อนเข้าพบหมายคน
9: เป็นหมายคนก่อนซึ่งอาจารย์บอกไม่มีอะไร
4: วิธีกรรมก็ในรูปแบบของผู้พิเศษนี่แหละเธอที่โดนอ่ะ
8: แต่ตอนนี้อาจารย์ต้องแก้กรรมตัวเองแล้วนะ
9: เออใช่ถ้าอาจารย์รู้เจ้ากรรมในเวรเป็นใครอาจารย์ไม่รู
8: ้ของตัวเองหรอ
9: หน้าหรอ
8: เหมือนที่ดาด้าเขาคิดฟุ้งซ่านอ่ะ
4: ว่า
8: เรานัดหมอดูทำไมถ้าเขาเป็นหมอดูเขาต้องรู้สิว่าเราจะไปชอบมากเป็นความคิดแบบเข้าใจปะ
9: ถ้าหมอดูเขารู้เรื่องหน้าเออนะ
8: เข้าใจยัง
9: เนี่ยเครียดตอนนี้คิดไม่ออก
8: เราจะนัดหมอดูทำไม
9: เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่าอะไรยุ่งอยู
8: ่ก็เธอมูแต่ไปดูเบสบอลเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีฟุ้งซ่านเพราะว่าอีด้าไปดูเบสบอลค่ะ
4: ทุกคนไปดูเบสบอลหมดคนในไอจีเช้ามาสัก100% 99% ไปดูเบสบอลของฉันก็คือตอนแรกฉันก็ไม่ใช่แบบทีมงานทางละพี่ลงเลยเพราะว่ามันกำลังฮิตกูบอกแล้วแต่จะทำก็ทำเถอะ
8: ดาราไปดูเบสบอล
4: ก็เลยต้องไปดูพร้อมกันเอางี้
8: อ่ะเบรกก่อนเบรก
4: เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอมนุษย์ป้าวินซ้ำกันค่ะ
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: อ่ะกลับมาเมามอยกันต่อเรื่องราวเกิดขึ้นมีการมนุษย์ป้าวินซัมเหรอแม
8: ่ไม่รู้คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น
7: คืออย่างงี้ดราม่าเขาบอกว่ามีมนุษย์ป้าวินซัมสาวทำบุญโดนชี้หน้าด่าสักคิ้วทำเล็บเจลทำวัดสมศรีอ่ะ
8: หา
7: อ้าวกูไปได้ความไม่ยากแล้วล่ะครบเลยเล็บเจลเขียนคิ้ว
8: เหมือนกัน
9: เขียนคิ้วเหมือนกัน
8: สักคิ้วเล็บเจลเหมือนกัน
9: เออทำไงดีอ่ะ
7: แล้วฉันเข้าวัดได้มั้ยเนี่ย
8: เริ่มต้นนะจ๊ะเริ่มต้นนะจ๊ะผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินทางไปทำบุญไหว้พระพร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมิดชิดถูกกาลเทศะหมดเลยนะเธอจู่ๆผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งในคลิปก็คือคุณป้าเสื้อลูกไม้คนเนี้ยเพ่งเล็งแสดงอาการไม่พออกไม่พอใจเดินมาตามมองจิกพูดจาต่อว่าเธออยู่เรื่อยเลยสาเหตุที่ป้าไม่พอใจเพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยสักคิ้วสักปากแต่งหน้าทำเล็บเจลป้ามองบอกว่าเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมเธอ
7: ผิดผี
8: ผิดผี
7: ผิดกฎ
8: ขัดหูขัดตาจังเลย
7: ป้าอิจฉาปะวะ
8: เนี่ยจากนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ปะทะคารมกันกลางศาลาเลยเธอ
7: เหตุการณ์บานปลายป้าทนไม่ไหวกรี๊ดด่ากราดหญิงสาวเสียงดังลั่นศาลาวัดเลยต่อหน้าพระสงฆ์ที่กำลังเตรียมประกอบพิธีและไม่อายสายตาชาวบ้านคนอื่นเลยป้าอาจจะโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
8: ป้าชี้หน้าด่าพร้อมลั่นประโยคบอกว่าเข้ามาถือศีลทำไมถึงทาปากทาอะไรมาอย่ามาทำให้วัดมันเสียชื่อ
7: ความผิดก็คือป้าพยายามหันไปฟ้องและหาแนวร่วมจากใครพระสงฆ
8: ์อ๋อไปหาแนวร่วมจากใครไม่หา
7: ที่นั่งอยู่ตรงหน้าหวังจะให้หลวงพ่อช่วยตำหนิหญิงสาวว่าแต่งตัวสวยงามเกินไป
8: ต่อมาหญิงสาวสุดทนนะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วอธิบายด้วยเหตุผลบอกว่าก็เธอแค่มาไหว้พระแล้วก็มาเป็นเพื่อนไม่ได้มานุ่งขาวข่มขาวถือศีลที่ห้ามแต่งหน้าทาปากนี่ทำไมต้องมาด่ากันขนาดนี้ด้วยสาวตอบกลับเจ็บๆเลยว่าหนูไปทำอะไรให้ป้าเดือดร้อนอะไรแทนคนอื่นนักหนาเดินตามมาด่าแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ไปว่าอะไรป้าเลยสักคำด้วยความอัดอั้นตันใจหญิงสาวพูดไปเสียงสั่นไปเหมือนจะร้องไห้นะแล้วก็หันไปฟ้องหลวงพ่อบ้างว่าตนเองเนี่ยผิดอะไรหรอทำไมป้าต้องมาคอยตามด่าตามข่มเหงกันแบบนี้ป้าเห็นว่าโดนถ่ายคลิปไงเธอก็ยิ่งท้าทายกลับถ่ายเลยถ่ายเลยเอาลงเน็ตเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันทำเพื่อวัดนี่แน่บอกว่าทำเพื่อวัดเธอ
9: ป้าเขาโมโหอะไรมาวะ
8: เมื่อเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในวัดก็คือตึงเครียดนะพระสงฆ์ทำตัวไม่ถูกนะข่าวบอกพระสงฆ์ทำตัวไม่ถูกได้แต่นั่งนิ่งเลิกลากเลิกลากมีพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะรีบพุ่งเข้ามาห้ามทับเข้ามานั่งประกบและลูบหลังปลอบใจหญิงสาวให้ใจเย็นลง
7: พี่ผู้หญิงพยายามเตือนสติสาวเจ้าของคลิปว่าปล่อยวางเถอะลูกพอแล้วพอแล้วอาจารย์กำลังสวดมนต์ทำพิธีอยู่ทำใจให้สบายอย่าไปสนใจเขาเลยถือซะว่าช่างมันจนสาวต้องยอมเงียบเพื่อให้งานบุญเดินหน้าต่อทันทีที่คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคะถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลจัดเดือดเลยรถทัวร์นะคะมุ่งหน้าไปจอดที่พฤติกรรมของคุณป้าแบบ 100% ชาวเน็ตจี้จุดว่าสิ่งที่ทำให้วัดเสื่อมเสียไม่ใช่เล็บเจลหรือสักคิ้วของน้องผู้หญิงแต่คือกิริยามารยาทและการโวยวายชี้หน้าด่ากราดของมนุษย์ป้าต่างหากหลายคนก็ให้ความรู้ว่ายุคนี้การสักคิ้วสักปากทำเล็บเจลมันล้างออกเดี๋ยวมันก็ออกไปและตราบใดที่ใส่เสื้อผ้าคลุมมิดชิดเข้าวัดก็ไม่ได้ผิดศีลข้อไหนการเข้าวัดอยู่ที่ใจว่าบริสุทธิ์หรือเปล่าก็จริงอ่ะป้าจะเก็บกดอะไรมาปะวะ
9: ป้ามาหัวอะไรมาหรือป้าแบบอิจฉาหรือยังไงหรือเห็นคนสวยไม่ได้
7: ป้ามีปม
9: เออนี่ว่าต้องมีปมอะไรสักอย่างนึงอะว่าแบบแล้วผิดตรงไหนอะแต่งหน้าจัดเต็มแล้วไปเข้าวัด
7: จริงๆเราไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราไม่สวยเราจะแต่งยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเขาใส่เสื้อแหวกอกแจกกระโปรงสั้นจีสติงเข้าวัดเอออันนั้นด่าได้แต่อันเนี้ย สักคิ้วสักปากแต่งหน้าทำเล็บเจลทำไมเข้าวัดไม่ได้อ่ะ
9: ไม่ผิดบอกป้าเป็นอะไรมากไหม
7: ป้าจะอิจฉาง ก็คือป้าทะเลาะกับผัว
9: โมโหอะไรมาประมาณเนี้ยคงโมโหอะไรมา
7: แล้วหาที่ลง
9: เออประมาณนั้น
7: มนุษย์ป้า 100% เลยแบบ
9: ใช
7: ่ตอนเนี้ยนะคนที่อับอายอ่ะไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวนะลูกป้าด้วย
8: ใช่
7: ตอนเนี้ยเพื่อนๆล่ะต้องจำหน้าป้าได้แล้วก็ต้องเอาหอมึงแม่มึงป่ะเนี่ยแม่มึงอะไรแม่มึงเป็นไรป่ะแม่มึงเป็นอะไรมากป่ะ
9: เป็นคลิปอายเขาเนาะเป็นลูกเป็นหลานอายเนาะ
7: อายสิโอ้ยป้า
9: ป้าโมโหอะไรก่อนป้าแต่งหน้าไม่ได้แบบเขาหล่อหรือยังไงงงมากเอออ่ะอันนี้อีกเรื่องนึงก่อนไปเบรกเนาะได้อีกข่าวนึงเนาะมัน
8: ได้เลยได้เลยเธออีกนานเลย
9: เรื่องของไรเดอร์อ่ะครั้งนี้กลับมาอีกแล้วถ้าเธอแบบส่งอาหารช้าเธอไงไรเดอร์ส่งอาหารช้าเธอทำ
7: เมื่อวานฉันเจอเมื่อวานฉันเจอเคสนึงฉันขอเล่าของฉันก่อน
9: แบบช้าผิดปกติเธอทำ
7: ฉันสั่งกับข้าวไปตั้งแต่4โมง
9: เออ
7: แล้ว6โมงครึ่งยังไม่มาส่งเลยจนมีไรเดอร์โทรมาบอกว่าอ๋อพี่ครับผมมารับช่วงต่อเหมือนไรเดอร์คนแรกผมไม่ได้มาส่งช้านะครับไรเดอร์คนแรกเหมือนเขาแคนเซิลไปพี่บอกไม่เป็นไรพี่เข้าใจลูกเดี๋ยวพี่ให้5ดาวเหมือนเดิมก็มีการคุยเคลียร์กันจบไม่ได้มีปัญหาว่าเขาโทรมาเองเลยว่าพี่ไม่ใช่ผมนะที่มาส่งช้าไรเดอร์คนแรกเขาเหมือนรับงานแล้วเขากดแคนเซิลแล้วผมมารับต่อกลัวพี่จะเข้าใจผิดว่าผมมาส่งช้า
9: อ
7: ันนี้คือ
8: แต่เหตุการณ์นี้แคนเซิลหลายทีนะแคนเซิล
9: มันจะมีแบบคนที่แคนเซิลไหมก็เลยจะช้าผิดปกติแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งไปติดต่อไรเดอร์นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทำไมช้าแบบนี้ถ้าช้าแบบนี้จ่ายคนละครึ่งเลยละกันมาส่งดีเลย์มันผิด policy
7: เข้าโครงการของรัฐบาลเลยหรอ
9: ทำไมปล่อยให้พี่รอแบบนี้ต้องจ่ายคนละครึ่งเลยนะมันผิด policy
7: เนี่ยเพราะทุกวันนี้จะอะไรแปลก
9: ๆไรเดอร์ก็บอกว่าผมจะรู้ได้ไงว่าออเดอร์ในร้านเยอะไม่เยอะผมอะหน้าที่ไรเดอร์คือผมนั่งรอแทนพี่แล้วก็รับอาหารมาส่งพี่ถูกไหมลูกค้าบอกอันนี้เป็นข้อเสนอของพี่ในเมื่อพี่ทำเรื่องยกเลิกในระบบไปแล้วแต่มันไม่ approve พี่เลยเสนอทางเลือกให้ก็คือจ่ายคนละครึ่งจบ
8: ก็ขนาดพี่ทำเรื่องไปแล้วเขาไม่approve อะพี่จะมาเสนออะไร
9: งงไหมไรเดอร์บอกไม่โอเคป่ะพี่ต้องจ่ายเต็ม179 บาทมาจ่ายค่าอาหารไปครึ่งนึงมันไม่มีนะครับ
7: งั้นก็แบ่งครับกินคนละครึ่งไหมล่ะพี
9: ่
7: ถ้างั้นก็แบ่งคนละครึ่งไก่คนละครึ่งตัวสมมติซื้อไก่ตัว
9: ไรเดอร์บอกว่าผมก็ทำตามขั้นตอนของแอปพลิเคชันร้านเขายังทำไม่เสร็จเขาก็ต้องให้ผมรอในเมื่อระบบมันไม่มีการยกเลิกออเดอร์อย่างเป็นทางการเขาก็ต้องนำอาหารมาส่งแบบนี
7: ้วันเจอแต่อะไรเนาะไรเดอร์
9: บอกไม่มีจ่ายคนละครึ่งก็พี่ได้อาหารไปแต่จ่ายคนละครึ่งมันไม่ได
8: ้แต่ส่วนใหญ่อะในแอปอะมันจะรู้นะ
9: ใช่
8: ว่าร้านเยอะหรือไม่เยอะอะม
9: ัน
8: จะคำนวณเวลามาเลย
9: ใช่
8: ว่าจะถึงภายในกี่นาที
9: ซึ่งเราอะถ้าเราเห็นว่าอุ้ยนานไปมันไม่เหมาะกับเราก็เลื่อนร้านเปลี่ยนไปร้านอื่น
8: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินเวลาในแอปที่แอปกำหนดนะ
9: ไม่เกินเลยก็ไม่เคยเจอ
7: หรือไม่ก็คือคุณพี่ต้องเลือกส่งว่าเร็วสุดอะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มไปถ้าเกิดสมมติว่าแบบส่งฟรีหรือว่าแบบส่งแบบ45ที่มันจะมีหลายแบบฉันเผลอครั้งนึงเอาถูกสุดสรุปต้องรอตามสายของเขาเขามี5ออเดอร์ก็ต้องรอบ้านเราอาจจะอยู่ปลายทางที่5ก็ได
9: ้
7: ก็รอไปเลือก
9: ที่แบบเร็วสุดจ่ายแพงขึ้น
8: อ่ะเหมือนกัน
7: เดี๋ยวนี้จ่ายแพงสุดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารบ่อยๆมันจะมีส่วนลดมันจะมีคูปองส่วนลด
9: ใช่นี่ไม่ได้แบบว่าสแตนดาร์ดเอาแบบ
8: พี่โอลิซี่
7: ฉันก็เอาเร็วสุดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีส่วนลดเพราะเราสั่ง
9: เขาจะส่งให้เราเจ้าเดียวใช่ไหม
8: ใช่
9: เพราะเคยเผลอแบบไม่ได้เลือกอ่ะไม่เลือก
8: คือถ้าเลือกราคาปกติอ่ะส่งเร็วปกติอ่ะมันจะเป็นการพ่วงใครทางเดียวกันก็ให้ไรเดอร์รับมาเลย
7: ใ
8: ช่ตามเส้นทาง
9: อาหารมันไม่ร้อน
8: ใช่แต่ฉันเลือกพี่โอลิซี่หมด
9: เหมือนกันก็จะชินละ
7: ส่งเร็วสุดแพงสุด
8: ใช่
9: จะได้อาหารอร่อยด้วย
8: เธอแต่เธอเข้าไปดูตรงส่วนลดด้วยนะ
7: ม
8: ัน
7: มีส่วนลด
8: ออฟเฟอร์อ่ะ
9: ใช่
7: ของฉันสมมติว่า300กว่าเพราะฉันสั่ง300กว่าสมมติใช่ป่ะพอได้ส่วนลดนั่นนู่นนี่ได้เหลือ200นิดๆเอง
8: ใช่เพราะบางทีมันจะมีลดแบบลด 10% ไม่เกิน100 อะไรอย่างเงี้ย
9: ต้องเข้าไปดู
7: ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือมันไม่มีนะจ๊ะคนละครึ่งอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาทำเนาะไม่มีเนาะ
8: อ่ะฉันมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้เธอฟัง
7: เรื่องว่า
8: เป็นกลโกงมิจฉาชีพ
7: ยังไงอะ
8: เมื่อวานเนี้ยไม่มีในข่าวเมื่อวานนี้ฉันไปดูมา ใน Facebook ของคนคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังเขาเป็นคนขายนาฬิกาโรเล็กแกได้ดูกันป่ะคลิปเน
9: ี้
8: ย
9: ไม่ได้ดู
10: เ
9: ว้ย
8: เป็นกลงรูปแบบใหม่นะเขาขายนาฬิกาโรเล็กเขาก็โพสต์ขายปกติใช่ไหม2 เรือนรวมกันราคา2ล้านกว่าบาทก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยก็มีผู้ชายคนหนึ่งติดต่อมาแบบสนใจมากขอดูนู่นดูนี่เขาก็ส่งไปให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนแหละเวลาขายของแบบเนี้ยมันก็ต้องส่งบัตรประชาชนให้เขาดูเนาะว่าใช้เพื่อประกอบการซื้อขายรุ่นนี้นั่นเพื่อความเชื่อถือมั่นใจเนาะเขาก็ส่งไปผู้ชายคนนี้ก็ตกลงว่าจะเอาตกลงว่าจะเอาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ถามเขาเยอะมากเหมือนกลัวว่าเขาจะโกงเงินน่ะเหมือนกลัวว่าเขาจะไม่ส่งของอย่างเงี้ยผู้ชายก็ถามเยอะมากสรุปว่าก็นัดวันกันสมมติว่านัดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงวันเนี้ย10 โมงผู้ชายติดต่อมาโทรไลน์มาบอกว่าเนี่ยพอดีว่าน้องที่ผมใช้ผมมาอยู่กาญจนบุรีน้องที่ผมจะให้ไปเอาอ่ะเขาไม่ว่างละแต่ไม่เป็นไรคุณส่งไปรษณีย์เลยส่งไปรษณีย์เลยตัวพี่หญิงก็บอกว่าพี่แต่ของมันโรเล็กอะมันราคา2 ล้านนะจะให้ส่งไปรษณีย์ได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวผมมาส่งของเจ้าหนึ่งก็คือพูดชื่อยี่ห้อของขนส่งมายี่ห้อหนึ่งแต่เขาไม่ยอมพูดนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรบอกว่าเนี่ยผมใช้เจ้าเนี้ยประจำไว้ใจได้แล้วผมก็ส่งประจำเลยเดี๋ยวคุณทำขั้นตอนทำตามขั้นตอนที่ผมบอกเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็อ่ะโอเคก็ถ้าเกิดโอเคก็โอเคอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปที่ขนส่งก็ไปแพ็คตอนแพ็คก็วิดีโอคอลกับปลายสายให้เห็นเลยนะว่าเนี่ยแพ็คจริงนะไม่ได้โกงนู่นนี่นั่นแพ็คเสร็จปุ๊บกำลังจะส่งก็บอกว่าเขาก็บอกว่าส่งเลยผู้หญิงก็บอกว่าโอนเงินก่อนค่ะโอนเงินก่อนค่ะโอนเงินปุ๊บเดี๋ยวจะส่งให้เขาก็ถามว่าเนี่ยคุณส่งที่สำนักงานเขตไหนไม่ใช่สำนักงานเขต สาขาไหน อยู่สาขาไหนช่วยระบุมาทีผมจะเช็คดูว่ามันโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผู้หญิงก็บอกหมดเลยว่าเนี่ยส่งที่ขนส่งเจ้านี้สาขานี้นะก็บอกไปในไลน์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าคุณส่งได้เลยไม่ต้องกลัวผมโกงนะเพราะอะไรคุณอ่ะผมต้องการเลขรหัสแท็กกิ้งอ่ะเพื่อมาดูว่าของมันเข้าระบบจริงหรือเปล่าถ้าของเข้าระบบจริงปุ๊บผมได้เลขปุ๊บผมก็จะ
9: โอนเงิน
8: ให้ผู้หญิงเลยโอเคก็ในเมื่อถ้าเกิดไม่โอนเราก็แค่ไปเอาของเราคืนถูกป่ะ
9: อ่
8: ะเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าโอเคผู้หญิงก็เลยส่งเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าเอาเรื่องเงินออกมาคุยข้างนอกดีกว่าผมไม่อยากให้คนได้ยินข้างในผู้หญิงก็เลยเดินออกมาคุยในรถตัวเองซึ่งจอดอยู่ข้างหน้าที่ส่งอ่ะเธอเข้าใจป่ะพอให้เลขแท็กกิ้งไปแล้วใช่ไหมผู้หญิงก็ส่งของให้เลขแท็กกิ้งไปก็กลับมาขึ้นในรถเพื่อมาคุยเรื่องบัญชีเรื่องโอนเงินเรื่องอะไรพอบอกไปเสร็จปุ๊บไม่ถึง30 วิเธอนางวางสายไม่โอนผู้หญิงก็โทรกลับไปทำไมไม่โอนไม่รับโทรศัพท
9: ์
8: ผู้หญิงก็เลยเดินลงจากรถอะ30 วินาทีนั้นอะเดินลงจากรถเพื่อจะมาเอาของตัวเองคืนของไม่อยู่แล้ว
10: ไม่อยู่ตรงนั้นนะใช่ไหม
8: มันอยู่ตรงนั้น
9: มันมีคนโกงแบบนี้ก็นี่ไงคนที่
10: เคยเจอเพื่อนฉันก็เดินโกงกำไรคาเทีย
8: แก
9: คนเจอเยอะมาก
8: มันอยู่ตรงนั้นเลยมันถามทุกอย่างว่าเราส่งสาขาไหนที่ไหนมันมาดักรอเลยแล้วมันมีบัตรประชาชนเราถูกไหมตอนซื้อขายมันมีเลขแท็กกิ้งมันมาบอกเลขแท็กกิ้งแล้วบอกชูบัตรประชาชนเราเอาของไปได้เลยเธ
9: อ
8: ภายใน30-40 วิ
9: อะ
8: แกเ
9: ขาอยู่สาขานั้นอยู่แล้ว
8: เขาดักรออยู่สาขาเขามาดักรอที่สาขาที่เราจะไปส่งเลยแก
9: บูมอะ
10: เพื่อนฉันก็เคยเจอ
8: บูมไหน
9: หมูอะไร
10: หมูเทยทะ
9: เออ
8: แบบนี้หร
9: อ
10: เพื่อนฉันก็โดน
8: เนี่ย
10: กำไร
8: แล้วเขาก็เลยไปแจ้งความไปกดตำรวจบอกว่า30-40เคสแล้วครับแล้วล้วนเป็นแต่ขนส่งเจ้านี้ทั้งนั้น
9: นี่แสดงว่ามันเลือกแบบให้มาที่ขนส่งนี้สาขานี้อะไรอย่างเงี้ย
8: คือมันไม่ได้เลือกสาขาหรอกแต่มันตามไปที่สาขาที่เราจะส่ง
9: คงรู้อยู่แล้ว
8: เพราะมันถามไง
9: ว่าจะไปสาขาไหน
8: มันจะเช็คไง
10: ต้องระมัดระวัง
8: มันไปดักรออยู่ตรงนั้นเลยคนนี้เขาก็ตกใจมากเขาก็แบบอ้าว
9: แล้วเจ้าหน้าที่อย่างนั้นยุ่งถ้าเกิดเอกสารครบอ่ะ
8: เขาก็ให้ของคืนไปแล้วคือเขาก็มาเล่าบอกว่าเนี่ยมันแค่มีเลขแท็กอะแท็กกิ้งนัมเบอร์มันก็เอาของออกไปได้แล้วของขนส่งนี้นะ
9: แล้วก็นี่อันนี้เขาก็มีสำเนาบัตรด้วยไง
8: ใช่
10: ต้องระวังนะ
8: เนี่ยแล้วคนบอกว่าเนี่ยมีคนแล้วเขาก็เลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่าตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับคนโกงเนี่ย คนโดนเยอะมาก
9: เยอะมากเกี่ยวกับแบบขายของแบรนด์เนมแล้วก็พวกนาฬิกาจะเยอะมากเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
7: แ
11: ฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: เรามาพูดถึงเรื่องราวที่ Talk of the Town มากๆเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
4: อุ้ยต้องบอกว่าขึ้นฟีดทุกสำนัก
5: เธอก็พอสัมภาษณ์ปึ๊บอะเปิด Facebook อะทุกอันที่เป็นบันเทิงอะ
4: แบบเป็นน้องนายตัดเขาเรียกว่าข่าวอันอื่นคือดรอปไปเลยเจอน้องนายออกมาให้สัมภาษณ์
5: เรื่องคือน้องนายไปออกงานแล้วก็สัมภาษณ์ประเด็นคือมี2ประเด็นนะหลักๆก็คือโซเอาแล้วตอนนี้ผม30แล้วครับแล้วผมก็โซเอาแล้ว
4: ไม่โสดแล้วนะครับ
5: ถูกต้องนะครับพอถามเรื่องหัวใจปุ๊บนักข่าวก็ถามเรื่องของแม่หมู
4: แต่เขาบอกไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะ
3: ไม่ใช่
4: ที
3: ่
4: ภาพหลุดออกมาไม่ใช่
5: สาวหมวย
3: สาวหมวย
4: ไม่ใช่คนนั้น
5: ไม่ใช่สาวหมวยที่มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น
4: เขาบอกไม่ใช่
3: เขาเป็นคนนอกวงการขอใช้พื้นที่2คนเขาว่าอย่างน
4: ั้นแต่ชาวเน็ตก็ความเผือกเนาะเขาก็ไปหามาได้ละ
5: น่ารักไหม
4: ก็น่ารักก็ดูแบบน่ารัก
5: แล้วนักข่าวก็ไปถามเรื่องคุณแม่ว่ากับคุณแม่เป็นยังไงบ้างเพราะเห็นพี่หมูเนี่ยตั้ง IG เป็น private แล้วก็ไม่ได้อัปเดตภาพเลยตั้งแต่แบบปี67แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วน IG นายก็ไม่เห็นอัพอะไรเกี่ยวกับแม่มานานมากแล้วเหมือนกัน
4: ขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่มีแม
5: ่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนายก็เลยพูดว่าก็ถ้าเอาความจริงผมเป็นคนชัดเจนนะผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วผมก็จะขอพูดที่นี่ที่เดียวและเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะพูดเรื่องนี้เพราะถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้จะตามหลอกหลอนผมไปอีกตลอดชีวิตก็พูดออกมาเลยว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนแถลงข่าวใหญ่ครั้งที่แล้ว
4: 4ปีแล้วเนาะ
5: 2ปี
3: 2ปี
4: อ๋อ2
3: ปี
4: 2ปี67
5: 2ปี
4: 69ฉันนับ
5: 2ปีนะครับนายก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อแล้วนักข่าวก็เลยถามอย่างนี้ใช้คำว่าตัดขาดเลยได้ไห
4: ม
5: นายก็ตอบว่าจะใช้คำนั้นก็ได้แบบนี้แล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ติดต่อคุณแม่แล้วผมเลือกความสุขของผมเองผมโตแล้วผม30แล้วผมก็อยากจะมีความสุขแล้วที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือคนรอบตัวผมคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยต่างคนก็เสียใจกับเรื่องนี้มากพอแล้ววันนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องพูดผมก็เลยเลือกที่จะเลือกตัวเองเลือกสุขภาพของตัวเองเลือกความสุขของตัวเองแล้วก็จะไม่ขอพูดที่อื่นอีกแล้วนะเนี่ย
4: เขาบอกพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย
3: แล้วก็อยากจะให้พี่ๆแบบว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมาถามอีกเรื่องเนี้ย
4: เราให้กำลังใจทั้งคู่แล้วกันเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบ
3: คนในครอบครัว
5: ไม่แกแต่แกเข้าใจปะฉันน่ะไม่เข้าใจคนที่มาด่านายแรงๆอ่ะ
4: มันเป็นเรื่องครอบครัวมันแบบการตัดสินนะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเธอการ
5: มาด่าเขาอกตัญญูมาด่าเขาเนรคุณมาด่าเขาหรือบางคนโพสต์เป็นข้อความเป็นแบบจริงจังเลยนะว่าไม่ได้นะลูกมันบาปกรรมมันนู่นมันนี่มันนั่นอะไรเงี้ยคือฉันน่าอยากบอกว่าเราเองอ๋องตัวอ๋องนะอ๋องเป็นคนรักแม่มาก
3: ถูกเหมือนกัน
5: ทุกคนรู้เราสามคนเป็นเหมือนกันคือเรื่องครอบครัวเซนซิทีฟมากเพราะพวกเราใกล้ชิดกับครอบครัวมากแต่กับเคสนายเรากลับมองว่าแม้เราจะเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวแค่ไหนนั่นคือพาร์ทของเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไม้บรรทัดของเราอะ
4: ไปวัด
5: บ้านอื่นเลยอะ
4: ถูกคือเรื่องเนี้ยฉันก็เคยแบบนะเจอเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยนะเพื่อนแบบบางคนอะไรเงี้ยเขาก็มาจากครอบครัวที่เขาไม่คุยกับพ่อกับแม
5: ่ครอบครัวที่ครอบครัวท็อกซิกถูกไหม
4: เหมือนเขาตัด
5: แ
4: บบประมาณว่าตัดไม่คุยกับพ่อแม่มาหลายปีอ่ะนั่งคุยกันเขาบอกว่าเขาเก็ตความรู้สึกของนายนะ
5: ถูกป่ะ
4: แต่เราอ่ะไม่เคยมีความรู้สึกนี้เพราะว่าเราอ่ะกับครอบครัวสนิทกันมาก
5: เราก็จะไม่เก็ต
4: เราไม่เก็ตแต่เขาบอกว่าใครที่ไม่มาเจอแบบครอบครัวที่แบบเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายคุยแล้วทะเลาะกันอ่ะบางครอบครัวเขาก็เลยเลือกตัดกันเลยดีกว่าหมายความว่าไม่ใช่ว่าแบบคือไม่คุยกันเลยดีกว่า
5: ใช่
4: คุยกันน้อยที่สุด
5: คือครอบครัวเขาเราไม่รู้ดีเทลตื้อลึกหนาบางเลยครับและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาบรรทัดฐานเราไปตัดสินใครเลยอ่ะแม้กระทั่งเรื่องของคนอื่นนะเรื่องของตัวเองบางทีเรายังตัดสินใจผิดเลยอ่ะแล้วเนี่ยเราจะเอาบรรทัดฐานเราอ่ะไปตัดสินเรื่องคนอื่นได้ยังไงดังนั้นอยากบอกชาวเน็ตทุกคนนะว่าให้ใจเย็นๆกับเรื่องนี
4: ้ใช
5: ่ใช่ไม่ใช่สักแต่จะด่าจะรู้สึกเขาส่วนใหญ่อ่ะ
4: คือ
5: คนเจนซีเจนวายอ่ะ จะเป็น
4: คือเรารู้สึกว่าบางคนอะเอาแบบเหมือนแบบใช้คำว่าแบบเขาเป็นแม่นะทำไมต้องแบบใช้คำว่าเนรคุณแล้วว่าแรงไป
5: แรงเกิน
4: แรงไปเพราะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเราไม่รู้ว่าเนื้อหาข้างในอะรายละเอียดอะว่าเขาเจออะไรมาเราไม่รู้ไง
5: ว่าสัมภาษณ์อะฉันไปตั้งใจฟังหลายรอบมากอะน้องนายอะพูดคำว่าความสุขผมต้องการความสุขให้ตัวเองผมต้องการความสุขผมต้องการสุขภาพผมต้องการคือพูดถึงตัวเองว่าครั้งนี้เขาเลือกตัวเขาเองอะในแง่ของการตีความในแง่ของจิตแพทย์จิตเวชอะเรื่องสุขภาพจิตอะคือเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาเราเลือกตัวเองอะดังนั้นนะเขาต้องผ่านการคิดอะไรมาเยอะมากแล้วแกกว่าเขาจะกล้าที่จะขึ้นมาเลือกตัวเองได้อะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่เขาแหลกสลายไปหมดแล้วอะแล้ววันนี้เขากลับขึ้นมาได้ดังนั้นชาวเน็ตใจเย็นๆนะ
4: ให้กำล
5: ัง
4: ใจทั้งคู
5: ่ให้กำลังใจทั้งคู่
4: เราเชื่อว่าเลือดอะมันข้นกว่าน้ำอยู่แล้วเราต้องให้เวลาเขาทั้งคู่
5: ใช่เราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปตัดสินใครนะอันนี้องฝากไว้นะทุกคน
3: วันนึงเขาอาจจะกลับมาคุยกันก็ได้
4: ใช่ถูกต้อง
5: นะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงแรกของเราขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: เบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเรา3คนค่ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโด

0: ตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพายุฤดูร้อนพัดถล่ม3ตำบลในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น57ต้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างคุณสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักและกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นจำนวน57ต้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับใน3ตำบลได้แก่ตำบลพุคาตำบลหนองทรายขาวและตำบลหนองเต่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม121หลังคาเรือนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กลางดึกเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเป็นจุดประสานงานหลักพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารณวัดพดุงธรรมในส่วนของการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งเข้าแก้ไขเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่ปกติได้โดยเร็วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ลมกระโชกแรงซ้ำได้อีกและให้เร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านหมี่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งภาคเหนือและภาคใต้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสและช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อเสนอของอิหร่านที่ตอบกับแผนสันติภาพของสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งนั้นเป็น

0: เรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงโดยสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าข้อเสนอของอิหร่านซึ่งส่งผ่านปากีสถานในฐานะคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยคือให้ยุติสงครามในทุกแนวรบทันทีสหรัฐต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำว่าความขัดแย้งจะไม่ยุติลงจนกว่าคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะถูกกำจัดออกไปและสถานประกอบการนิวเคลียร์จะต้องถูกรื้อถอนด้านประธานาธิบดีอิหร่านแม้ไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอโดยตรงแต่ระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการพูดถึงการเจรจาหรือการหารือก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยอมจำนนหรือการยอมถอยทัพแต่อย่างใดส่วนสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต51คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์2คนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: พลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน

0: ขา
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: กลับมาแล้วนะคะแฉข่าวเช้าค่ะอาโทวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเทรนด์กันก่อนสักนิดนึงละกันบุโกะไปไหน
3: บุโกะไปห้องน้ำไป
2: เหมือนเดิม
3: ไปปลูกเชอรี่
2: ถูกต้อง
3: ไปปลูกเชอรี
4: ่ดีไปได้
2: เหมือนเดิมบุโกะ
3: บุโกะไปปลูกเชอรี่
2: เวลาเนี้ยได้เวลาได้ช่วงนี
3: ้นะครับระหว่างรอบุกนะครับมาอัปเดตเทรนด์ X ประจำวันนี้ก็หน่อยนึงนะครับอันดับ3ครับอันยองแบงคอกก็เป็นความประทับใจจากงาน2026อันยองแบงคอกมิวสิกเฟสเทศ

0: น่ารักแต่งานโอลิมปอปมากยิ่งใหญ่จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆคือคืนมาก
0: เออคนเยอะมาก
2: เธอมาแจกพร้อมหน่อยสิ
1: ครับ
0: ยังไง
2: นั่งชมเบสบอลข้างสนามแบบพี่สาวเกาหลี
1: สองอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆทุกคนก็ไปอยู่ข้างสนามเบสบอล
2: ดูไป
1: หมด
0: เธอไปมาหรือยัง
2: ฉันไปมาแล้วแต่รูปฉันไม่สวยฉันเลยไม่ลง
0: เออทำไมอ่ะ
2: ชัดที่พิธีไม่รักฉัน
0: รูปเขาเป็นไงขอดูหน่อยดิ
2: รูปฉัน
0: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
1: ทุกคนต้องไปนั่งดูกันนะอยู่ดีชอบของปิงปองมากเลยอ่ะปิงปองยืนลุกขึ้นมาถอดเสื้อแล้วก็ยืน
0: ขอดู
1: เต็มไปหมด
0: ก็ไม่แย่
2: แต่มันไม่โลดหรอ
0: ไม่เป็นไรเธอดูดีออกดูเป็นเกาหลีอ่ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่โลดหรอ
0: ก็ดู
2: ไม่โลดหรอ
0: แต่ของฉันดูหน้าเล็กดีเนาะ
2: อีด้าของแกเขาเรียกว่าผิดส่วนค่ะของด้าผิดส่วนสุดๆไปเลยนะครับเธอมาต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงเล่าสิ
0: เขาแจกพร้อมนะคะก็วิธีการเข้าไปใน ChatGPT ถ้าคุณอยากจะไปดูเบสบอลแบบดาราเกาหลีเขานะคะเข้าไป ChatGPT เสร็จนะแล้วก็อัปโหลดพอร์เทรตของเราเนี่ยหลายๆรูปหน่อยเอาหน้าแบบหน้าตรงหน้าหันข้างหันซ้ายหันขวาให้ได้สักประมาณสัก 2-3 รูปแล้วก็ใช้คำสั่งนะคะของด้าจะเขียนบอกว่าด้าจะเอาภาพต้นแบบอันนี้ของด้านะด้าจะเอาภาพต้นแบบแล้วด้าก็เขียนไปบอกว่าเอาภาพต้นแบบนี้ใส่รูปเราจาก 2-3 รูปนี้ให้อยู่ในต้นแบบแบ็คกราวด์ด้านหลังห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นอันนี้สำหรับพร้อมด้าประมาณนี้เนี่ยก็จะได้ฟิลแบบนี้มาแล้วเธอเขียนว่าไงเขียนพร้อมให้ ChatGPT ว่าไง
2: ฉันเขียนฉันก๊อปคอมมาจากเพื่อน
0: เนี่ยก็ใช้คำสั่งเลยบอกว่าก็คือให้เปลี่ยนแปลงรูปเป็นหน้าเราอะไรก็ว่าไป
1: คุณบุ๊กได้ไปนั่งข้างสนาม
0: เบสบอลกับเขาเน
2: ี่ยไปแล
3: ้
2: ว
3: คุณไอจีสิไปมาแล้วห่อมานี่ของฉันไปแล้วแต่ว่าฉันดูแบบเหมือนเศร้านิดนึงแบบรอผู้ชายผู้ชายไม่มา
2: เหมือนนัดผู้ชายหรือผู้ชายไม่มา
3: ผู้ชายไม่มาเนี่ย
2: แล้วทำให้มันเคลื่อนไหวยังไงอ่ะ
0: เธอของ
3: เจเนเรต
0: เจเนเรตเป็นวิดีโ
3: อเขามี
0: แต่ว่ามันมี
3: คนปล่อยโค้ดอยู่เธอ
0: เออเจเนเรต
3: แต่สุดท้ายคือผู้ชายมาละก็เลย
2: อันยอง
0: ตลกมากของฉันไม่ได้กำหนดว่าเจเนเรตอะไรมันให้ฉันดื่มน้ำ
3: ของฉันคือแบบน่าเศร้ารอผู้ชายแบบไม่มา
2: แล้วคุณผู้ฟังบอกว่าฉันจะเขียนเพิ่มไปในพรอมว่าเปลี่ยนฉันเป็นไ
3: อเออน้องอ้ายเหรอเธอฉันได้ดูคนไอที่เขาแข่งกีฬากันอะโอลิมปอป
2: โอลิมปอป
3: รถแต่ละคน
0: เลยอะจริง
3: รถอะแม่
0: สองคนนี้ฉันชอบอ้ายตอนยิงธนูที่สุด
3: โอ้เนาะ
0: ดูดิดูจริตอะเธอดูดิจริตกัน
3: เห็นไหมล่ะ
0: ถ้าฉันทำแบบอ้ายแล้วอ้ายแม่นด้วยนะธนูอะตรงเป้าหมายเลยนะถ้าฉันทำจริตแบบอ้าย
2: โทษนะ
3: ฉันดูไปโดนคนข้างหลัง
2: และต้องเปลี่ยนชื่อจากอับอาย
3: เป็น
2: อับอาย
3: อับอายน้องอับอายเชิญข่าวน้องอับอายเชิญน้องอับอายเชิญข่าวนะคะ
0: พีมหายไปไหนเดียวพีมเขาอยู่ก่อนหน้านั้น
3: เขามาแป๊บเดียว
0: พีมวันนี้พีมมาจัดรายการตอนเช้าใช่ไหม
3: ใช่
0: เนี่ยก็วันนี้เขาสอนทำพร้อมไง
3: เออ
2: ฉันเจนใหม่แล้วก็ยังไม่โลดอ่ะ
3: ไหน
0: ได้เธอ
2: จ
0: ะเอาขนาดไหนเธอบอกว่า
3: ตอนนี้มันมีในคอนเสิร์ตด้วยนะ
2: หรอ
3: แบบว่าคอนเสิร์ตทีเคป๊อปอะเราเต้นอยู่แล้วเราเหนื่อยเนี่ย
0: เหมือนเราขึ้นเวที
3: เหมือนเราขึ้นในคอนเสิร์ตทีป๊อปอะเอองานประกาศรางวัลทีเคป๊อปอะมาม่าอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยเอามาทำสีเนี่ยเห็นยัง
0: คนนั้นก็ไปดูเบสบอลแต่ไม่เจอกันเนาะ
2: ใช่ไม่เจอไม่มีใครเจอกันเลย
0: เต็มสนามไปเลยดารา
3: ไม่ได้ล้างข้างกันเลยหรอไม่มีใครเจอกันเลยนะดาราเกือบทั้งวงการน่ะฉันงงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นไปละนะใครอยากทำอะไรก็ทำ
0: จริงๆสามารถทำในเจมินายก็ได้
3: ใช่
0: แล้วก็ใน ChatGPT ก็ได้แบบน
3: ี้แต่ ChatGPT มันไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะ
0: ก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า
3: ไปเจเนเรตก่อนใช่ป่ะ
0: ไปเจเนเรตจริงๆอ่ะตามหลักแล้วว่ามันต้องเอาภาพนิ่งอ่ะหลายๆภาพเราเจเนเรตใน ChatGPT เป็นภาพนิ่งก่อน
3: แล้วไปใส่วิดีโอ
0: เราไปใส่ในแคปคัทเข้าไปตัดต่อในแคปคัทเอาภาพหลายๆภาพมาไปใส่แล้วก็ใส่เอฟเฟคขึ้นมาหน่อย
2: แกแต่เขาบอกว่าเหมยตูก็ทำได้
0: ทำได้เหมือนกัน
2: เหมยตูทำยังไง
0: มันจะมีเดี๋ยวนี้มันมีให้ป่ะเป็นแบบมันจะเป็นนี่อันนี
3: ้หรอ
0: ใช่แต่ของฉันน่าทำในแคปคัท

0: จเนเรตเอาหลายๆภาพ
1: เอาภาพหลายๆภาพใส่ไป
0: เออ
1: แล้วคือเขาก็ทำขยับให้เราได
0: ้อะไรประมาณนั้นใส่เอฟเฟกต์เข้าไป
1: เห็นไหมล่ะมันก็แล้วแต่เราเขาใส่ปลา
0: หมด AI ปะใช่ไหมมันจะมีเออ
1: ต้องเหมยเธอเหรอ
0: เออบางทีอะเหมยตัวมันจะมีธีมให้เลยอะ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ใส่ภาพเราไปก็ใส่เป็นแบบเป็นวิดีโอได้แล้ว
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะนวัตกรรมเดี๋ยวนี
0: ้ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ
0: เออง
1: งมาก
0: แล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปอะถ้าเกิดในใช้โหมด AI อะเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วมันเจเนเรตให้แบบเราสวยเลยเป็นนางแบบเลยแล้วเราก็พูดได้
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวมาก
1: เดี๋ยวนี้น่ากลัวนะหนูนะนะคะอ่ะมาเรื่องราวต่อไปกันบ้างดีกว่าเอาเรื่องไหนก่อนลิซ่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเธอเป็นแก้วเป็นแสงสรุปแล้วนะขึ้นโชว์พิธีเปิดฟุตบอลโลกที่อเมริกานะ
0: ใช่ฟีฟ่า
1: ลิซ่าลดว่ะ
0: ฟีฟ่า2026
1: เนาะ
0: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบลิซ่าไปไกลมากจริง
1: สุดสุดเป็นก้าเป็นแสงให้กับชาวไทยของแท้ 100% ชาวไทย 100% นะหนู
0: ก็พิธีการพิธีเปิดนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกจัดขึ้นเนี่ยที่ LA วันที่12มิถุนายนนี้นะคะซึ่งศิลปินระดับโลกที่ร่วมขึ้นแสดงในงานนะคะก็จะมีอย่างเคท
1: ีเพอร์รี
0: ่ฟิวเจอร์แอนิต้าลิซ่าแรมม่าแล้วก็ไทล่า
1: เออเนี่ยพิธีเปิดนะพร้อมกับประกาศรายชื่อศิลปินเพิ่มเติมตามลำดับนะพิธีเปิดดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ LA ที่บอกนะฮะที่ LA ที่อเมริกาเนาะโดยจะใช่ซึ่งแน่นอนการแข่งขันเนี่ย90นาทีในเวลาประมาณ4โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่น
0: 4โมงครึ่งบ้านเขา
1: ตี4ตี4ครึ่งบ้านเราตี4ครึ่ง
0: เออประมาณนั้นตี4ครึ่ง
1: อืม
0: อ่ะก็เดี๋ยวฟีฟ่าเองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการจัดพิธีเปิดพร้อมกันใน3ประเทศเลยนะคะมีเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกา อย่างเม็กซิโกพิธีเปิดจะเริ่ม11มิถุนาแล้วก็แคนาดาจะจัด12มิถุนา
1: พร้อมกับสหรัฐ
0: พร้อมกัน
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: คนต้องแน่นมหาศาลแน่นอน
0: อีกหนึ่งศิลปินถ้าพูดถึงลิซ่าเราก็ต้องพูดถึงแบมแบม
1: แบมหน่อย
0: อย่างแบมแบมเองเนี่ยนะก็จะมีแบบคำสารภาพของหมอผีซึ่งมันเป็นหนังที่แบมแบมจะไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคานด้วย
2: หุยแค่ชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วว่า
0: ใช่เนี่ยแบมแบมจะไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานนะคะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้วก็นักแสดงรับเชิญคนพิเศษคำสารภาพของหมอผีนะคะ
2: Confession of Shaman
0: ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้แบมแบมบอกว่าดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย
1: ที่ได้ไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนี่นี่นี่
0: เฮ้ยแต่หน้าหนังดูน่าดูมากเลยอ่ะ
2: จริง
0: คำสารภาพของหมอ
2: ใครเล่นบ้างอ่ะ
1: อเล็กซ์ธีรเดช
0: อเล็กซ์
1: นี่ช่วงนี้เล่นหนังผีหลายเรื่องเหมือนกันนะ
0: เฮ้ยแต่ปรับลุคอเล็กซ์เลยนะ
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไง
2: มีพี่ชาคริสหรอ
0: น่าดูนะเนี่ย
2: น่าดู
0: เอออันเนี้ยน่าดู
2: มีอเล็กมีพี่ชาคริส
1: ใครอีกแบมแบม
0: แบมแบมรับเชิญ
1: หรออ
0: ืม
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะ
0: นี่ไงมีเดนิส
2: น้องเดนิสน้องเดนิสจากที่โยด
0: ว่าน่าดูน่าดูนักแสดงก็ดี
2: นะครับ
0: นี่ไงก็เดี๋ยวติดตามเบื้องหลัง Exclusive อย่างยิ่งใหญ่นะคะไปดูกันได้สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะ
2: แสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่าจ้าน้องแอลลี่จ้าสวยเก่งครบเรียนจบคว้าเกียรตินิยมจาก Berklee College of Music จ้าสาขา Music Business นะครับจาก Berklee นั่นเองนะจ้ามหาลัยอันดับ1ของโลกด้านการบริหารธุรกิจดนตรีที่ Boston และ Massachusettsที่อเมริกานั่นเองนะครับงานนี้แอลลี่ก็คุณแม่และครอบครัวบินลัดฟ้าไปร่วมโมเมนต์แห่งความสุขท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแอลลี่ด้วยนะจ๋าเก่งมากๆเลยจ๋า
1: สวยแล้วก็เก่งด้วยนะคะเรียนจบเรียบร้อยละเลิศๆๆๆ
0: น้องก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมาตลอด
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะอีกหนึ่งคน
2: สา
1: วของเรา
2: ล่าสุดหมีเนยเปิดตัวพี่สาวนะ
1: พี่สาว
0: ทำไมหมีเนยเพิ่งมาเปิดตัวล่ะ
2: พี่เบียงก้า
0: พี่เบียงก้ามาแล้วน่ารักนะ
2: แกแล้วนั่งไปออกงานคู่กันน่ารักป่ะ ม่ไหว
0: ทำไมหมีเนยปิดมาตลอดเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีพี่สาว
2: พี่สาวเรียนเยอะเรียนหนัก
0: ไม่มีเวลา
2: ไม่มีเวลา
1: ก็เลยมาเปิดตัวหลังจากที่น้องสาวดังแล้วก็คือกลับมาช่วยผ่อนคลายกับน้องรับงานเผื่อกับน้องบ้างวันไหนที่หมีเนยไม่ว่าก็ส่งพี่สาวไปไง
2: จุดเด่นของเบียงก้าคืออะไรรู้ไห
0: มคือ
2: ขนตาเด้งบล็อกตาเป๊ะหมีเนยจะเป็นหมีแบบเด็กใสๆใช่ไหมแต่พี่เบียงก้าเห็นปะเขากรีดไอไลเนอร
0: ์ไปทำไปในงานเขาเรียกติดขนตาปลอม
2: เขากรีดไอไลเนอร์แล้วติดขนตาปลอม
0: ไปต่อขนตามาดีกว่า
2: ติดขนตาปลอมด้านท้าย
1: เป็นติดแบบว่าแบบช่อด้วยนะ
2: ใช่
1: แบบช่อนะ
0: เบียงก้าดูสู้กว่าหมีเนยนิดนึง
2: ดูร้ายกว่านิดนึงดูเป็นพี่สาวร้ายเพราะว่ากรีดไอไลเนอร์ชี
1: แล้วติดขนตา
2: ชีนิดนึง
0: น่ารักเน
2: า
0: ะ
2: แต่น่ารักแกน่ารักทั้งคู่
1: แต่ความเต้นก็คือเต้นได้เหมือนกัน
2: เต้นเป๊ะทั้งคู
0: ่เต้นเป๊ะ
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะเปิดตัวพี่สาว
0: คนยังเยอะอยู่เลยอ่ะเธอ
2: ใช่
1: โอ้ไฟขับเขาหนาแน่นเธ
0: อ
1: มัมหมี่เขาแน่นมาก
2: แล้วพี่แบงก้าแต่งชุดแบบน่ารักอ่ะ
1: เห็นไหมล่ะ
2: แต่ยายน้องเนยก็คือน่ารักตลอดเวลา
0: เบียงก้าคือกลับมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าเพราะว่าร้อนไงก็เลยใส่เสื้อกล้ามเกี่ยวไหม
2: นางเรียนเมืองนอกหรอ
0: นางอาจจะเรียนเมืองนอกนี่ฉันคิดไปเองเพราะว่าไม่ค่อยมาหาน้องเพิ่งมาเปิดตัวแสดงว่าช่วงนี้น่าจะกลับมาเมืองไทย
1: ฉันว่าเรียนจบ
0: เรียนจบแล้วก็เลยกลับมา
1: เรียนจบ high school แล้ว
0: ใช่
2: แต่พี่เบียงก้าดูผิวขาวกว่าน้องเนยนะ
0: เพราะว่าอยู่เมืองนอกไงเธออาจจะแบบว่า
1: อาจจะอยู่โซนอลาสก้าไง
0: ใช่แดดไม่ค่อยมี
1: อยู่เมืองเดียวกับเหมียวแคท
0: หรืออยู่แถบสแกนดิเนเวีย
2: น้องเนย3ขวบพี่เบียงก้ากี่ขวบ
0: น่าจะประมาณ
2: 5
0: ขวบน่าจะ5ขวบ
1: 5ขวบก็ยังไม่ได้จบหรอกไฮสคูลอะ
0: อนุบาลไงจบอนุบาล
2: แล้วมีคนบอกว่าชีเนยงอนนะ
0: ใช่
2: ว่าทำไมพี่สาวขาวกว่าตัวเองชีเนย
0: นางเรียนที่
2: อเมริแบร์
1: ประเด็นที่อเมริแบร์นะ
2: เบียงก้าเรียนที่จีน
0: เอาตรงโรงเรียนที่ไหน
2: เรียนจบจากจีน
0: อ๋อเรียนจบจากจีนมาโอเคถ้าจากจีนคืออาจอยู่ตอนเหนือเลย
1: อะไรอยู่นี่เหมือนเป็นหิมะอ่ะ
0: ฮาบิน
2: อยู่ฮาบิน
1: จบมาจากฮาบินอยู่ในโดมน้ำแข็ง
0: ใช
1: ่นะเอาจริงๆเป็นตุกเป็นตาของผู้ชาย
2: หรือว่าที่เบียงก้าข่าวเพราะ
0: เพราะอะไร
2: เบียงก้าพอกผิว 100%
0: ไม่ได้นางจบจีนนางเป็นสาว
2: โมเดลอ๋อนางแต่งหน้าแบบโตอี
1: ถึงว่าเบียงก้าน่าจะกดขนตามาจาก TikTok แน่เลยอ่ะ
2: อ๋อเบียงก้าแต่งหน้าเป็นฟิลโตอีนพอเราดูแก้มเห็นสีแก้มไหมเห็นสีแก้มไหมแก้มชมพูนะ
0: อ
2: ่
0: ะใช่แล้วก็ช่วงตัวหน้าขาวกว่าตัว
2: จริง
0: เบียงก้าพอกหน้า
1: แต่งหน้าขาวไซโตอิน
0: ใช่ต้องแบบขาวเบอร์หนึ่งเลยขาวเบอร์หนึ่งขาวกระดาษ A4 เลย
2: เบียงก้าเป็นสาวโตอินไงล่ะ
0: เออ
2: แต่น้องเนยสูงกว่าพี่สาวนิดนึงนะ
0: อยู่จีนทางเหนือติดรัสเซีย
1: เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดจีนฮาบินค่ะ
0: เออนางอยู่ฮาบิน
2: เบียงก้า5ขวบเนย3ขวบ
1: เนยออกไปตากแดดประเทศไทยบ่อย
2: เบียงก้าแต่งหน้าสไตล์พี่สาวจีนไงล่ะนะครับ
1: นางพอกผิวค่ะเห็นไหมล่ะเบียงก้าพอกผิว
2: เบียงก้าพอกผิว 100%
1: ไปข่าวต่อไปได้เลยเขาบอกจริง
0: เบียงก้าเรียนที่ Prince Royal
2: มีคนบอกเบียงก้าเรียน Hogwarts ด้วย
1: เออ
0: จบจากจีน
1: ส่วนยายบาสบอกว่าเบียงก้าเรียนที่นี่วัดดวงดาดิษ
0: ทำไมต้องวัดนวลล่ะ
2: ผิวนวลไงผิวนวลก็เลยจบวัดนวลนรดิษฐ์เลยน่า
1: เป็นตุเป็นตาเขาบอกงี
2: ้เธอแต่น่ารักทั้งคู
0: ่น่ารัก
2: แล้วตอนเมื่อวานนางเต้นเพลงคู่กันอ่ะเต้นพร้อมกันเป๊ะเลยเธอ
0: น่ารักเนาะดูละเพลินดิอ่ะ
2: ไอ้โล
1: เพลินตาเพลินใจ
2: เนี่ยเราก็กลับมางานรับพิธีกรรับงานอีเนี่ยพรีเซนเตอร์คู่กัน
0: อ
2: ่ะ
0: เห็นไหมมาก็คือสงสัยเนยก็ชวนเบียงก้ากลับมาบอกว่ามารับงานคู่กันดีกว่าม
1: ารับงานคู่ที่ไทยดีกว่างานแน่น
0: ใช่แบบนี้
1: เห็นไหมล่ะ มาขาความรสความจึ้งไงล่ะหนู
2: ชอบอ่ะ
1: นะ อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะยังคงซัพพอร์ตกันและกันสำหรับต้าเหนิงนะคะแล้วก็เจเขาก็แข่งไงโอลิมปอปไง
0: ใช่
1: แล้วก็คือมีการแข่งยิงธนูไงต้าเหนิงเขาก็คือรีโพสต์ไง
0: เออบอกว่า
1: ก็คือแบบเป็นกำลังใจให้นะ
0: ซูเปอร์โบรว
1: ์เออ
0: นี่
1: ซูเปอร์โบรว์นะ
0: ก็แท็กไปของเจเจนะก็แสดงว่าเขาก็ยังมีแบบ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เพื่อนกัน
1: เป็นพี่น้องกันเพราะเขายังเปิด
0: บริษัทด้วยกัน
1: บริษัทด้วยกันไง
0: เ
1: ธอเป็นปกติ
2: เอาล่ะณวันนี้เราก็ติดตาม
1: เนาะ
2: คือวันนี้ก็แบบนี้แต่อนาคตถ้าเขาจะคืนดีกันก็อาจจะเป็นไปได้เข้าใจป่าว
1: มันเป็นเรื่องอนาคตเนาะเธอเนาะเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้หรอกแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ต้องอวยพรในสิ่งที่เขาตัดสินใจอ่ะเธอเขารับการตัดสินของเขา
2: ใช่นะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนคุณฟังอ่องขอตัวก่อนนะ
0: เด
2: ี๋ยวอยู่ต่อกับบุโกะแล้วก็ดาด้าแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะต้อนรับน้องฝน
1: ใช่ธนชาติ
2: ฝนธนชาติแล้วก็พี่ปิง
1: พี่ปิงมา
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตของ GDH ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: เป็นคอนเสิร์ตที่ลดมาก
1: เออ
2: เขาอยากได้แขกรับเชิญเป็นแก๊งหอยไหม
0: ก็เดี๋ยวลองดู
1: ลองถามเขา
0: ลองดูต้องถาม
1: เขาต้องการเขาต้องจองคิวเลยนะ
0: ถามพี่ปิงเลย
2: แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม
0: ยังไง
2: ฉันยังไม่ได้เต้นวิปเลยวันนี้ขอเต้นวิปก่อนไปได้ป่ะ
0: โอเคได้ได
1: ้เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดรอพอรอเลย
0: อันนี้มันอยู่ในนี
2: ้เปิดรอไป1 2 3ไป

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: เอาละค่ะมาแล้วเรียนเชิญนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
9: เชิญเลยค่ะ
10: เชิญเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: นั่งตรงไหนได้เลยได้เลยเชิญเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะเชิญเลยนี่มาละตอนเช้าเช้าอย่างนี้
10: อย่างที่บอกวันนี้นะคะแฉข่าวเช้าเรามีแขกรับเชิญมาแล้วก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตที่แบบเลิศมาก
11: จริง
10: พวกเราควรไปดูค่ะเพราะว่ารวมศิลปินแล้วก็รวมเขาเรียกอะไรนะคน GDH เอาไว้เยอะมาก
11: เขาเป็นการเฉลิมฉลองโปรเจกต์ครบรอบ20ปีของ GDH ใช่ไหมคะน้องฝน
12: ต้องถามพี่ปิงเลยค่ะจะบอกโปรเจกต
11: ์พี่ปิงเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะ
13: จริ ง
11: จ
13: ริง22
11: 22 22ปีใช่ไหมคะ
10: 22ปีไวมาก
13: เมื่อสัก11ปีที่แล้วครับตอนที่เราเปลี่ยนจาก GTH เป็น GDH
11: อ
13: ันนั้นคือ11ปีแล้วนี่จริงๆอันนี้บังเอิญตอนแรกไม่ได้ตั้งใจพอนับยิงเอ้านี่เป็นอีก11ปีต่อมา
10: 11ปีต่อมาที่ในชื่อ GDS
11: 22
10: รวมแล้วก็คือ
13: 22
10: โอ้ตกใจเหมือนกันนะเราโตมาพร้อมกับ GDS จริงๆนะ
11: จริง
10: จริงอะละครั้งนี้เนี่ย GDS โตมาด้วยกันออเคสตรา Movie Concert
13: ครับ
10: มันคืออะไรคะพี่ปิงอธิบายหน่อย Movie Concert
13: คือ GDS เป็น GTS GDS เป็นบริษัทภาพยนตร์ค
10: ่
13: ะคราวเนี้ยพอเราจะทำคอนเสิร์ตมันก็จะมีอะไรที่มันต่างไปจากคอนเสิร์ต
11: ทั่วไป
13: ก็คือว่าความที่เราเป็นบริษัทหนังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเมนหรือว่าตัวที่ก็คือหนังแล้วมันเป็นสิ่งที่คอนเสิร์ตอื่นๆไม่มีเพราะเราเป็นเจ้าของภาพยนตร
11: ์เจ้าของภาพยนตร์เองด้วย
13: 90กว่าเรื่อง
11: โอ้โหเลิศเยอะ
13: รวมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์รวมกัน90กว่าเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต่างไปก็คือว่าเราจะมีจอหนังขนาดยักษ์ที่อยู่บนเวทีใหญ่แบบ IMAX เลยฮะแล้วก็จะมีพวกคลิปหรือฟุตเตจของหนังประกอบคือคลอไปกับ
10: ระหว่างที่ร้องเพลง
13: คืออาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทุกเพลงแต่ว่ามันจะแต่ละเพลงก็จะมีคอนเซปต์ของมัน
10: ซึ่
13: งเราจะอันนี้ยังไม่สปอยว่าเมื่อถ้าเป็นเพลงนี้แล้วภาพบนจอจะเป็นยังไงแต่ว่าพูดได้ว่ามันจะเป็นการเรียกว่าอะไรเหมือนดึงความทรงจำเก่าๆว่
11: า22ปีก่อนที่ผ่านมา
13: ตอนที่เราดูหนังเรื่องนี้ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
10: ทำไมต้องเอาวงออเคสตรามาอันนี้คือพี่ปิงคิดว่าทำไมต้องเป็นการรวมเอาออเคสตรามาทำเป็นคอนเสิร์ตด้วย
13: คือพอขึ้นชื่อว่าหนังนะครับเวลาที่เราดูหนังอ่ะมันจะมีดนตรีประกอบ
10: ใช่ใช่
13: ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงออเคสตราเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ใช้ดึงอารมณ
10: ์
13: แล้วทำให้เราอินเข้าไปกับตัวภาพได้
10: ดี
13: ได้ต่างไปจากดนตรีแบบป๊อปหรือดนตรี
11: เข้าถึงคนดูด้วยแหละในตอนนั้นด้วย
13: คือเรียกว่ามันเป็นเสียงที่มีความเป็นภาพยนตร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไม่เคยทำลักษณะนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตที่ใช้ออเคสตราเต็มวงกับเพลงที่เป็นเพลงซาวด์แทร็กของ GDS ซึ่งก็คือเพลงป๊อปร่วมสมัยเอามารวมกันจริงๆมันก็คืออาจจะหาฟังหรือหาดูในคอนเสิร์ตได้ยากก็เลยเป็นความพิเศษอย่างนึงครับ
11: ถามฝนบ้างดีกว่าจ๋าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มเข้ามาก
10: ี่ปีแล้วฝน
11: กี่ปีแล้วจ๊ะล
10: ู
11: ก
10: เรื่องแรกเลยอ่ะ
12: คือจริงๆก่อนฮอร์โมนนะคะของหนูอ่ะเป็น ATM เออรักเออเลิกเป็นงานแรกในวงการเลยแล้วก็ย้อนประมาณ15ปี15ปีได้
11: 15ปีเลย
13: นั่นก็คือแคส
12: หนูมาแคสโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องแรกไม่เคยเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรมาก่อนเลยค่ะเขาก็จับหนูมาแคสเป็นสกอยให้ทำอะไรหนูก็ทำให้ทำอะไรประหลาดๆเราก็ทำแบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าการแสดงคืออะไรแต่ครูบิวอ่ะซึ่งเป็นแอคติ้งโค้ช แล้วก็ทำโปรเจกต์อีกมากมายไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ให้ทำนู่นทำนี่หนูก็ทำแล้วเขาก็เลือกหนูหนูก็งงๆไปกอง
11: เพราะตอนแรกเรามาแคสเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาให้เราทำเลยก็ทำ
12: เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้อง acting ยังไงค่ะแค่บอกว่าไหนถ้าเกิดเล่นอย่างนี้ดูสิเราก็ทำดูโดยไม่ได้คิดเยอะคุณครูก็เลยบอกว่าโอเคเราไม่มีประสบการณ์แต่ข้อดีคือมันธรรมชาติมากแล้วคนดูก็จะแบบเห็นอะไรใหม่ๆ
11: จากเราเนาะ
12: เขาไม่เคยเห็นหน้าหนูในผลงานอะไรเงี้ยพอมาเล่นน่ะเขาก็แบบเด็กนี่มันใครเน
11: ี่
12: ยมาจากไหน
11: แล้วพอมาเล่นปุ๊บมันก็กลายเป็นความธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปเล่นซีรีส์ฮอร์โมน
12: ถูกต้อง
11: แล้วเป็นไงพอตอนที่ถ่ายฮอร์โมนเรารู้สึกยังไงเอ้ยที่เข้ามาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวละ
12: งงค่ะเพราะว่าทุกคนเป็น 90% ของนักแสดงอ่ะเป็นเด็กใหม่หมดเลยคุณครูบอกว่ายิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งเพราะมันซนกันมากอายุเฉลี่ยประมาณ15ถึง18ปีเป็นวัยวาวุ่นจริง
11: ๆวัยวาวุ่น
10: ใจ
12: คือมันมีการเวิร์กช็อปเยอะมากค่ะกว่าจะได้ทำโปรเจกต์จริงๆก็คือเกินครึ่งปีดังนั้นพวกหนูก็คือโตมาด้วยกันเหมือนกัน
11: ก็สนิทกันเลย
12: ถูกต้องสนิทกันมาแล้วก็ตัวซีรีส์ฮอร์โมนก็คือ3ปีกว่าเหมือนเรียนมัธยมพร้อมกันมาค่ะ
10: ค่ะ
12: รวมถึงแบบทุกคนก็มามีผลงานกับ GDH แล้วก็ GTH อีกมากมายหลายๆเรื่องในตลอด10กว่าปี20กว่าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
10: ค่ะพี่ปิงบ้างคำว่าโตมาด้วยกันในมุมมองของพี่ปิงนะในฐานะแบบพุ่มกับอยู่มาตั้งแต่ยุค GTH เลยอ่ะ
13: ตั้งแต่ยังไม่มี GTH
10: เออจริงในคำว่าโตมาด้วยกันในมุมของพี่ปิงคืออะไร
13: คือพอมาช่วยพี่เก้งทำคอนเสิร์ตครั้งแรกครับสิ่งที่เรารู้สึกตลอดระหว่างที่เราเตรียมนั่นเตรียมนู่นนี่เลยว่าจะทำอะไรกันดีเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเราก็คือมันทำให้เรานึกถึงว่าณตอนที่หนังเรื่องนี้ฉายคือไม่ใช่หนังที่ตัวเองทำด้วยซ้ำมันจะหนังที่ฝนเล่นกระทั่งหรือว่าจะฮอร์โมนอะไรเงี้ยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่แล้วทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยยิ่งมาเห็นน้องที่ตอนที่เติบโตแบบ
11: เวลาผ่านไปยาวเลย
10: มันแป๊บเดียวเองนะจริงๆ
13: หงอกขึ้นข้างหัวไปแล้วฮะ
11: 22ปีแล
10: ้
11: ว
10: ไวมากไวมากจริงๆอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี้ยเราก็จะได้เห็นคำว่าโตมาด้วยกันชัดเจนมากขึ้น
13: ครับก็เช่นสมมติบางคนสมมติพอไปดูที่คอนเสิร์ตสมมติเห็นบนจอว่าตอนนั้นเพื่อนสนิทปี2548แล้วเราก็จะเห็นหน้าซันนี่ฮะไล่มายัน
10: เปลี่ยนไปเรื่อย
13: ไล่มายันแบบล่าสุดของเขาเรื่องอะไรไม่รู้น้ำตาลกัมพูชาอะไรก็
11: คือเขาก็จะไล่มาเรื่อยว่าแต่ละคนที่อยู่กันมายาวนานจะเป็นอย่างไรบ้าง
12: ถึงอันนึงตอนนี้มันเป็นแบบโพสต์ที่ฮิตในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเคยดูเหมยลี่ปัจจุบันโตมาเป็นเหมยลี่แล้ว
10: ใช่
11: นะจนน้องสาวเหมยลี่ตอนนี้แต่งงานละเหมยลี่ยังอยู่รถไฟฟ้าอยู่เลยนะตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะ
12: ตีมเดี๋ยวคอนเสิร์ตแล้วหลุดตีม
13: หรือเราจะเห็นเตยชันทวิทย์ตั้งแต่ยังเป็นตัวประกอบ
11: ใช
13: ่ครับจนไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ย
11: บนคอนเสิร์ตนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมนักแสดงทุกเรื่องเลยไหมคะพี่ปิงค่ะ
13: บนเวทีอาจจะไม่ได้เยอะขนาดน
11: ั้
13: นเพราะว่าคอนไม่งั้นคอนถ้าเรามีเงินทำคอนเสิร์ต
12: ก็จะ20ชั่วโมง
11: เออคุยกับพี่ได้คุยกันหน่อยป่ะ
10: นักแสดงเขาจะร้องเป็นยังไงอ่ะ
11: คนละท่อนเหรอวะคุยกันก่อนที่จะเข้ามาม
13: ันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเป็นเราเอาตัวเพลงแล้วก็ตัวคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็เราก็ดูว่าพาร์ทไหนโมเมนต์ไหนที่มันเหมาะที่จะใช
11: ้
13: นักแสดงหรือใช้นักร้องอาชีพคนไหนมาช่วยในการพรีเซนต์เพลงเหล่านี้นะครับ
10: เพราะฉะนั้นโชว์ดีเรคเตอร์ก็จะมีพี่เก้ง
13: พี่เก้งเป็นหลักครับ
10: เป็นหลักแล้วก็พ
13: ี่ปิ
10: งมาช่วย พี่เก้งอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการคัดเอาภาพยนตร์เอาดนตรีแล้วก็ใช้เวลาคอนเสิร์ตมันมีเวลาจำกัดจริงๆอ่ะมันยากไหมพี่ปิง
13: มันยากตรงที่
10: หนังมันหลายเรื่องนะ20ปีอ่ะ
12: ย
10: ัง
12: ไม่รู
11: ้เออพี่อยากรู้จังเลย
10: บอกได้ไหมว่าประมาณกี่ชั่วโมงตอนนี้ที่แบบคัดมา
13: จริงๆตอนนี้คุมให้อยู่ในประมาณไม่น่าจะ2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ย
10: แล้วมันยากไหมคะ
13: 30กว่าเพลงฮะ
10: โอ้โห30กว่าเพลง
11: มันไม่เกินหรอพี่2ชั่วโมงอ่ะ
13: แต่ว่าแต่ละเพลงจะไม่ได้เต็มเพลง
10: อ๋อคัดเป็นไฮไลท์มา
13: เต็มเพลงก็มีไม่เต็มก็มีบางเพลงที่แบบมูดมัน
10: เล่น
13: มันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ย
10: เอามารวมหน่อย
13: ใ
11: ช่อ๋ออ่ะผลดีกว่าพี่เห็นว่าเมื่อกี้คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาบอกมีการไปเก็บบรรยากาศมาละที่เราไปซ้อมกันมาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ
12: ปวดหัวค่ะ
11: โอ้
10: เป็นยังไงบ้างค่ะ
12: คือคุณครูเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเจนเด็กๆหน่อยแล้วก็มาอยู่กับพวกหนูที่ยังทำตัวเด็กกันอยู่สนุกกันมากคือ มันเป็นการรวมตัวกันเยอะขนาดนี้ครั้งแรกจริงๆคือพวกเราค่ะมีนัดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แล้วพอมานัดซ้อมพิจารณาการภาพ10กว่าคนมันสนุกสนานกันมากจนคุณครูบอกว่าแป๊บนึงนะคะเด็กๆแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆนะคะซ้อมก่อนค่ะซ้อมก่อนคือพวกเราคิดถึงกันมากจริงๆก็เลยคิดว่าแฟนๆที่ได้ดูก็คงมีความสุขเหมือนที่พวกเราแบบเจอกันแล้วสนุกสนานอยากจะส่งความบันเทิงนี้ไปให้ค่ะพวกเราจะไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดบนเวทีแต่ความบันเทิงมีแน่นอนค่ะ
11: เพราะว่าหลายๆคนอะโตมาพร้อมกับเรานะวัยรุ่นวัยฮอร์โมนเงี้ยบางคนตบโตมาวัยฮอร์โมนยังวาวุ่นพอแต่ละคนก็แตกต่างคือแยกกันไปเจริญเติบโตแล้วกลับมาม ีความพิเศษอะไรในคอนครั้งนี้ครับฝน
12: ก็พอมันมารีเลทกับงานเพลงอะค่ะก็แน่นอนว่าจะมีแบ็กกิ้งแทร็กดัง
11: ๆ
12: พูดถึงฮอร์โมนหรือว่าเห็นนักแสดงแก๊งเนี้ยก็จะเป็นเพลงเหล่านั้นเราก็จะดึงโมเมนต์ของเพลงค่ะรวมถึงคู่จงคู่จีนที่เคยมีในอดีต
10: กลับมาเจอกันอย่างเงี้ยเนาะ
12: มีโมเมนต์อย่างไรก็เด
13: ี๋ยว
10: ใช่
13: นี่คือมาก่อนยุค
12: หนูเป็น GLOG นะ
10: จริง
12: มาร์ทคุณตั้วฝนเบ
10: ย์อะไรอย่าง
13: น
10: ี
13: ้มาก่อนการ
11: เรียกว่าเป็นมารดาแห่ง GL ก็ว่าได้เขามีมารดาแห่ง GL นะ
12: ค
11: ิ
12: ดว่าหนูก็แรกๆค่ะแต่ก
10: ็
12: อย
10: ่
12: างที่บอกว่าพอแบบเพลงมันมีความหมายหมดเราก็อาจจะไม่ได้แบบวิมีแค่คู่เดียวค่ะก็แฟนๆคงได้เห็นภาพบรรยากาศของคู่รวมถึงคนที่เซอร์ไพรส์มากนักแสดงหลายคนไปทำงานต่างประเทศได้ข่าวว่าทีมงานก
11: ็ดึงกลับมา
12: ตามมาจนได้ค่ะ
11: โทรเรียกเหรอพี่ปิงโทรเรียกเหรอยังไงว่ามาสิ
10: บางคนไม่ได้ยินคนไทยแล้วอ่ะ
13: ประกบเรียก
10: ประกบ
11: ชอบประกบมาก
10: ประกบเรียก
11: ประกบกันในทุกที่
10: กลับมาจ้าประกบบอกกลับมาเลย
11: ประกบบอก
12: กลับมาจ้า
10: เ
13: ออมันเหมือนเลี้ยงรุ่นนะครับ
11: เ
13: ขาก็พอมันมีเหตุผลให้กลับมาอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แค่กลับมาเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ย
10: แล้วได้กลับมาแล้วได้โชว์พิเศษในครั้งนี้มาดูน่าสนใจแต่เห็นบอกว่าในพาร์ทของคอนเสิร์ตอ่ะก็จะมีหนังสั้นพิเศษด้วย
13: ครับ
10: สปอยนิดนึงได้ไหมมันเป็นอะไรยังไงอารมณ์ประมาณไหนพูดได้ไหม
13: คือจริงๆคือเราก็เป็นบริษัททำหนัง
11: จ้า
13: อยู่มันก็เราน่าจะต้องมีอะไรใหม่ๆแบบ plus เข้าไป
11: ออ
13: กมาไม่ใช่แค่เอาหนังเก่ามาเรียกความคิดถึงอย่างเดียวมันต้องมีของใหม่ด้วย
11: ใช่
13: ซึ่งก็คือหนังอันนี้จะเป็นหนังสั้นที่พี่เก้งจิระซึ่งไม่ได้กำกับหนังมาตั้งแต่พรจากฟ้า
10: โอ้โหกี่ปี
11: ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการทำพิเศษเพื่
10: อคอนเสิร์ตในครั้งนี้เลย
13: ใช่ครับใช่ครับ
10: อารมณ์ประมาณไหนเราต้องเตรียมอารมณ์อะไรเข้าไป
13: ผมยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าพี่เก้งแกเก็บ
10: ไว้หรอ
13: เขาไม
10: ่ลองเซอร์ไพรส์
13: ไม่บอกผม
11: ไม่บอกเลย
13: ก็ผมรู้แค่ว่ามีต่อธนภพมาเป็นพระเอกให้พี่เก้งคร
10: ับ รอดู
13: เมื่อสักเดือนต้นเดือนที่แล้วที่มันจะมีไวรัลที่ว่ามีหนังอินเดียมาถ่ายอยู่ที่สำเพ็งป่ะ
11: ใช่ค่ะ
13: อันนั้นนะครับคือฉากคือเป็นที่มันเป็นไวรัลอยู่ว่าเฮ้ยมีกองถ่ายหนังอินเดียมาถ่ายช่วงสงกรานต์ที่ปิดถนนพอดีช่างวางแผนได้อย่างแยบยลอะไรเงี้ยเพราะไม่ต้องกั้นถนนแต่จริงแล้วเป็นกองถ่ายหนังพี่เก้งครับ
10: ซึ่งเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี
13: ้ใช่ผมก็เพิ่งเห็นว่าฮะพี่เก้งใช้แบบใช้การเต้นแบบอินเดียมาอยู่ในหนังสั้น
11: ผมไม่รู้เรื่อง
13: ผมไม่รู้เรื่องผมก็เลยว่าพี่เก้งจะเล่าอะไรเหลืออะไรเงี้ยอยาก
11: เพราะถ้าเกิดเป็นสไตล์พี่ปิงบอกอ่ะมันอะไรที่แปลกใหม่เนาะแล้วเอาต่อมาเล่นด้วยอ่ะมันต้องเป็นยังไง
10: อยากรู้เลยอ่ะ
13: ผมก็ไม่รู้ว่าอินเดียทั้งเรื่องหรือว่า
10: แค่
13: โมเมนต์นั้นอะไรเง
11: ี้
13: ย
11: เนาะต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยอ่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วจะคอนเสิร์ตนี้จะมีเมื่อไหร่ยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามสักครู่นึงค่ะ
14: แฉข่าวเช้า
15: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: กลับมาแล้วจ้ามาเมามอยกันต่อเลยจ้า
8: สำหรับคอนเสิร์ตนะคะในครั้งนี้เนี่ย GDH โตมาด้วยกันออเคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตให้แบบสปอยนิดนึงศิลปินที่จะขึ้นมาโชว์บนเวทีมีใครบ้าง
9: มีฝน
8: แน่นอน
7: ฝนจะต้องขึ้นอยู่ละ
8: ฝนนี่คือรวมแก๊งฮอร์โมนใช่ไหม
10: พวกหนูเข้าห้องอัดคุณครูอยากจะรีบเรียกให้ออกบอกว่าเสียงดีเลิศเป็นงานไว
7: หรือว่าเหนื่อยแล้วกับแก๊งเรา
10: หนูบอกว่าหนูไม่เป็นไรทั้งคืน
7: เออ
10: หนูบอกไม่เป็นไรดีแล้ว
7: เอาแค่นี้พอเลย
10: ซ้อมแล้วแบบเลิศ
7: เออเลิศเห็นไหมล่ะ
8: ในพาร์ทบทมีใครอีกบ้างอ่ะถ้าเกิดว่า
10: หนูไลน์อัพที่แก๊งสาวๆนะคะแน่นอนฝนฟังปันปันเบลเหนิงในไลน์อัพมีใครคุณก้าวแพรวนี่พี่หนูดูจำไม่ครบเลยค่ะเยอะมากๆค
11: ือ
10: พี่เคิร์นนะคะ
11: แพรว
10: ามีใครอ
8: ี
10: ก
8: แพรวา
10: คุณพัชระนะน้องสกาย
8: อ๋อ
10: คือประมาณ10
7: คือแกงฮอร์โมนนี่คือมากัน
8: มาหมดเลยอ่ะ
7: หมดเลยมั้ย
8: เกือบหมด
10: มีพี่แพตตี้ที่อาจจะติดภารกิจค่ะ
7: เลี้ยง
8: เลี้ยงลูกเลี้ยงลูก
11: คือโรงเรียนพี่ยงนะฮะ
8: โรงเรียนพี่ยง
11: สถาบันพี่ยง
8: เออ
7: เนี่ย
8: ค่ะ
7: อันนี้คือแกงฮอร์โมนแล้วแกงอื่นล่ะคะพี่ปิง
8: มีใครอีกบ้าง
11: จะมีนักร้องที่เป็นเรียกว่าเป็นเสียงหลักของคอนเสิร์ตนะฮ
8: ะ
11: จะมีบิวกิน
8: อ๋อบิวกิน
11: มีพี่แหลม
8: ค่ะ
11: มีวิโอเลตวรันทรเจฟซาเตอร
8: ์
11: พี่ป๊อตบรินด็อกพี่อ้อมสุรศรีครับวิโอเลตพูดไปแล้วเนาะ
8: ก็คือแบบเป็นเพลงดังๆที่อยู
11: ่เพล
8: งประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ด้วย
11: แล้วนอกจากนี้ก็จะมีคุณอิงฟ้า
7: อิงฟ้าวราหะมาไม่มาหนาม
11: แล้วก็มีด็อกเตอร์พลังด็อกเตอร์พลังที่เล่นสงครามทรงด่วนนะฮะเขาเป็นนักร้องโอเปร่า
7: ค่ะเขามาด้วย
11: ใช่
7: แสดงว่าก็มี
8: หลากหลายเน
7: า
8: ะหลายเจน
7: ร้องจริงๆทั้งนักแสดงก็มารวบรวมอยู่ในคอนนี้เนาะ
11: แล้วก็มีแพ็คซักซีด
10: เปิดคนใหญ่ซะหน่อย
7: สักซีขึ้นนานมากเลย
8: นานมากนะเนี่ยหลายๆคนแบบโตมากับหนัง GDH น่ะต้องมาดู
11: สักซีก็จะมีก้าวจิรยุ
8: ม
11: ีพัชรา
8: อีทอย่างเงี้ย
11: แนท
8: ใช่
11: มีแนท
8: สักซีสักซีมาเต็มวง
7: แนทก็คือว่างมาละแนทมาละ
11: แล้วก็มีน้องเอิร์ธที่ในเรื่องที่เขาเป็นมือกลอง
10: เล่น ATM กับหนูด้วย
11: ใช่นั่นแหละครับ
7: เออก็มาหลังๆเรารีวิวอาหารตลอด
8: แล้วก็เจอกินด้าน
7: เอิร์ดอ่ะฉันทำไปจีทุกคนฉันฮอร์โมนฉันชอบติดตามฮอร์โมนมาเห็นกินข้าวซอยทั้งวันงงไปหมดละเออ
8: เน้นจี
11: จริงๆบุโกก็โตมาด้วยกันใช่ไหม
7: บุโกอ่ะเป็นเด็ก
8: น้องฝึกงาน
7: เป็นเด็กฝึกงานเลยที่ GDS มาก่อน
8: แต่ถ้าเกิดเธอจะไปขึ้นเวทีนี้เธอต้องโชว์ก้นด้วยเหมือนในหนัง
7: ซูฟูดฉันเล่นพี่เล่นหนัง GDS นะ
8: เห็นก้นเลยนะคะนางยอมเปิดนะคะ
11: มี
8: ก
11: ้นเลยจำได้สมัยก่อนบุโกฝึกงานอยู่ห้องข้างหลัง
7: ใช
11: ่ห้องหลังห้อง
7: ตัดคลิปปิ้งข่าว
8: เ
7: พราะรู้ป่ะสมัยก่อนอ่ะเด็กฝึกงานใน GDS อ่ะจะได้แคสก่อนนะ
8: หรอไปรับประกาศแคสเธอได้แคส
7: เธอเด็กคนนึงอ่ะเล่นเป็นผี3แพ่ง4แพ่ง2ภาคเลยนะ
11: อันนั้นรุ่นเดียวกันเหรอ
7: รุ่นเดียวกัน
8: เอาฝึกงานที่ GDS
7: ใช่แล้วโอ้ฉันนึกใจเขาเรียกเด็กไปแคสเรียกคนนี้ไปแคส
10: ผีเหมือนกัน
7: ฉันก็อยากไปแคสผีหนูลูกเขาเล่นบทผีไม่มีบทตุ๊ดค่ะเอาบทผีก่อนได้เล่นนะเออฝึกรุ่นเดียวกัน
11: มีน้องคนนึงอ่ะครับชื่อน้องใหม่เป็นมือตัดต่อมืออันดับต้นๆของบริษัทเลยฮะที่เขาตัดหนังหลายเรื่องมากตอนเขาเป็นเด็กฝึกงานนะฮะ เขาโดนจับไปเป็นตัวประกอบเงี้ยซึ่งบทที่เขาเล่นคือผันผ้าเป็นมัมมี่ทั้งตัวให้พี่พลอยเชอร์มานถีบในเรื่องสีแห้งอ่ะ
7: บอกเลยนะตำนานนะแล้วตอนที่ฉันเป็นเด็กฝึกงานนะฉันไม่ชอบตัดชิปปิ้งค่ะเลยฉันจะบอกพวกป้ากงว่าหนูขอออกไปข้างนอกได้ไหมคะ เพราะว่า GTS เวลาเขาไปโปรหมดปีมงปีใหม่เขาจะยกขบวนแห่เต้นๆฉันชอบอยู่ฉันจะก่อนฉันได้ดูแล
8: ชอบทำกิจกรรม
7: ผีพระรัศยาเลยพาไปออกอีเวนต์เลยนะจ๊ะจะบอกให้
8: พีขึ้นเวทีไหมหลายๆคนถามพีจะมาขึ้นเวทีไหม
7: เออ
8: มาแน่นอน
11: พีปิงปอง
10: เดียวได้ไหมคะ
8: พีปิงปอง
10: ขอดู
11: เก่งฮาริส
7: เก่งฮาริสมาด้วย
11: คือแซ่แต่แต่พี่จักรีน
7: แต่พี่ก็ต้องมีเวลาซ้อมให้เขาเยอะนะเพราะเคยมาสัมภาษณ์เขาบอกว่ายังซ้อมล่วงหน้าอย่างต่ำเดือนสองเดือนนะร้องเพลง
8: ทีมพีอาร์เขาบอกแล้วว่าพี่ซ้อมแต่ปีที่แล้วซ้อมไปล่วงหน้าเลย
7: สบายใจได้เลยนะ
11: ก็คือเมื่อกี้ก็คือแก๊งดีว่า
7: ดีว่า
11: เป็นแก๊งดีว่าราวีและเดนิส
7: ตูซี
8: มาคอลแลบกัน
7: เห็นไหม
8: น่าสนนะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี
7: ้โอ้แล้วบัตรยังซื้อได้อยู่ไหมจ๊ะ
8: เออสำหรับใครอยากไปดูบัตรต้องทำยังไงบ้างคะ
10: สามารถเข้าไปเอฟได้เลยค่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะมี2รอบค่ะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายวันที่14มิถุนายนค่ะนี่ไงคะมีเวลาให้ซ้อม1เดือนกว่าผมว่าบอมเสียงรอเลย
7: วันแบงคอกฟอรัม
11: ค่ะ
8: 14เห็นมี2รอบด้วยกันนะคะไปจองบัตรกันได้เลยให้พี่ปิงฝากถึงคนที่แบบอยากจะไปโตไปด้วยกันกับ GDS ค่ะ
11: ก็คือผมมาช่วยทำคอนเสิร์ตเนี้ยด้วยมูดเหมือนเวลาเราคืนสู่เหย้า
7: ค่ะ
11: คืนสู่เหย้าอ่ะจริงๆอ่ะไม่ว่าใครก็ตามถ้าแบบมีงานคืนสู่เหย้างานเลี้ยงรุ่นนะสิ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือเพลงพี่ให้ทุกคนได้มาสนุกสนานด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงที่เราแบบเราคุ้นหูเป็นเพลงที่เราแบบคือนึกอารมณ์แบบว่าเราอยู่ในร้านอาหารอยู่ในร้านอะไรสักอย่างแล้วเพลงที่เราแบบเรามีประวัติกับมันอ่
7: ะ
11: ขึ้นมาแล้วเราก็แบบโอ้โหมันจะมีทั้งฟูมไฟมีทั้ง
10: เหมือนเพลงโอค
11: ั
10: ส
11: เหมือนโอคัสอะไรมี
8: คนแบบอารมณ์
11: ใช่ฮะซึ่งพอมาทำคอนเสิร์ตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออว่าผมแบบผมนึกถึงเพลงเหล่านี้ผมนึกถึงฟุตเตจผมนึกถึงภาพของน้องๆผมนึกถึงภาพของนักแสดงหลายๆคนที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาชีวิต20กว่าปีของเราจริงๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกแบบนั้น
8: ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปดูนะคะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ GDS โตมาด้วยการออเคสตรา Movie Concert จองบัตรได้เลย
10: ค
7: ่
10: ะ
8: ตอนนี้เลยไทยทิเก็ตนะคะแล้วก็14มิถุนายนเจอกันที่วัน Bangkok Forum นะคะ
7: วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยที่เกียรติมาตอนเช้านะขอบคุณพี่ก็ต้อง
8: ขอบคุณมากนะคะจะไปดูอยากไปดูมากวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะอาหารสุนัขและแมว Wip ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะ
7: ว
8: ัน
7: นี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสี่คนลาแล้วนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ูวัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: แอปเปิ้ลมิ้มสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: เดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะแฟนคนแรก
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
3: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
0: โอ้
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
8: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
9: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
10: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
11: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ที่ EFM 94

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย

0: นิวส
1: ์สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังได้รับการพักโทษสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ทักษิณชินวัตรพ้นจากเรือนจำกลับถึงบ้านจันทร์สองล่าหลังรับโทษตามคำพิพากษาเป็นเวลา243วันภายใต้เงื่อนไขการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: บรรยากาศบริเวณบ้านจันทร์สองล่ามีสื่อมวลชนและกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางมารอติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพลัดเข้าดูแลความเรียบร้อยพร้อมจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทันทีที่เดินทางถึงนายทักษิณได้ลดกระจกทักทายกลุ่มผู้สนับสนุนพร้อมกล่าวสั้นๆว่าไปจำศีลมา8เดือนสภาพอยู่ในนั้นก็ดีตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยท่ามกลางเสียงตะโกนให้กำลังใจจากมวลชนที่มารอต้อนรับทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าการพักโทษครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยผู้ได้รับการพักโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดทั้งการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติการขออนุญาตหากเดินทางออกนอกพื้นที่และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องที่พักอาศัยหากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักโทษและกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: สำหรับนายทักษิณปัจจุบันยังคงมีคดีความที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นเท็จขออภัยค่ะอันเป็นผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรกรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568โดยล่าสุดยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในชั้นอุทธรณ์เดี๋ยวเราก็ตามก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรภายหลังจากได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้จะพาไปทราบข้อมูลอาการและการป้องกันโรคฝีดาษวานนอนจากกรมควบคุมโรคไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
12: มือสุขภาพ
13: อาการของโรคฝีดาษวานอนมีระยะฟักตัว 5-21 วันโดยปกติโรคนี้จะแสดงอาการไม่รุนแรงถึงขั้นรุนแรงปานกลางแบ่งเป็น2ช่วงอาการช่วงเริ่มมีอาการตั้งแต่ 0-5 วันมีอาการไข้ปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตปวดหลังปวดกล้ามเนื้อและหมด

0: ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่มีอาการวันแรกมักเป็นอาการไข้แต่ระยะออกผื่นมักจะเป็นช่วงที่สามารถแพร่เชื้อได้มากส่วนช่วงออกผื่นภายใน 1-3 วันหลังมีไข้มีลักษณะการกระจายเริ่มจากใบหน้าและกระจายไปสู่ต่างๆของร่างกายส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะมีผื่นที่ใบหน้า 75% ผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแต่ยังไม่สามารถพบผื่นได้บริเวณอื่นของร่างกายเช่นช่องปากอวัยวะเพศลักษณะของผื่นจะพัฒนาไปตามระยะดังนี้ระยะผื่นนูนแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองและสะเก็ดโดยพบว่าหากผู้ป่วยมีลักษณะผื่นสะเก็ดเกิดขึ้นจนแห้งและร่วงหลุดไปจะไม่มีการแพร่เชื้อได้วิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆโดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสาธารณะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งบาดแผลเลือดน้ำเหลืองของสัตว์ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งแผลตุ่มหนองหรือตุ่มน้ำใสจากผู้มีประวัติเสี่ยงหรือผู้สงสัยติดเชื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนได้ที่สภากาชาดไทยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ยาเสพติดทุกชนิดบั่นทอนชีวิตหมดสิ้นอนาคต
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: แล้วฮะเป็นเรื่องของจริงแล้วนะคุณผู้ฟังครับวีคที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าอัปเดตเพลงนี้อยู่ในท็อป5นะฮะก็บอกพี่บี้ว่าเป็นเรื่องแล้วนะพี่บี้ตอนนี้เพลงพี่บี้เข้าสู่ชาร์ตของเราแล้วก็เข้าสู่ท็อป5แล้วแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะเพลงนี้ล่าสุด Champ of the Week นะครับหรือว่าเพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM ของเราอู้บ่อจ้างพี่บี้สุกฤตนะฮะฝากส่งข้อความนี้ไปถึงพี่บี้สุกฤตนะครับว่าตอนนี้เพลงพี่บี้เป็นแชมป์แล้วนะครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจเคเบิลครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับดีเจเคเบิลมาแล้วครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับฟังข่าวเรียบร้อยแล้วฟังเพลงพอต่อเนื่องกันเลย2ชั่วโมงตรงนี้นะครับผม10โมงจนถึงเที่ยงกับเพลงพอที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับเมื่อเช้านี้ในแฉข่าวเช้าเนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นพี่ปิ๊งกับฝนนะครับผมก็มาโปรโมทเป็นเหมือนคอนเสิร์ตของ GDH นะคุณผู้ฟังนะครับโตมาด้วยการออเคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตซึ่งแน่นอนแหละใครที่เติบโตมากับภาพยนตร์ของ GDH หรือว่าเปลี่ยนมาเป็น GDH เนี่ยก็จะมีหลากหลายเพลงที่เราได้รู้จักจากหนังนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า GDH เนี่ยทำเพลงหรือว่าทำหนังออกมามันเหมือนส่งกันไปหมดเลยเนาะเพลงส่งหนังหนังส่งเพลงจนหลายเพลงที่ฟังอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากภาพยนตร์นะเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคุณผู้ฟังครับขอ1เพลงที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้รู้จักเพลงนี้จากภาพยนตร์ของ GDH นะครับผมเริ่มต้นให้ก่อนเลยแล้วกันเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยรถไฟฟ้ามาหานะเธอยังคงฟังอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วฟังเพลงนี้ทีไรนึกถึงหนังทุกทีเลย

แสดงว่าคุณผู้ฟังชาว EFM ของเราเนี่ยเป็นแฟนคลับของค่าย GDS เหมือนกันนะครับส่งเข้ามาเป็น10เพลงเลยคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้คือยินดีที่ไม่รู้จักนะครับแน่นอนก็กุนมินโฮเนาะแล้วก็มีพี่ไม่หล่อลวงนะครับจากไอ้คนหล่อลวงของแบมแบมแล้วก็เพลงที่ฉันไม่ได้แต่งนะครับโนมอเทียก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องซักซีดนั่นเองนะครับนอกจากเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วเนี่ยช่วงหลังๆคุณผู้ฟังสัก 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแก๊งฮอร์โมนเขาก็เริ่มรวมตัวกันเหมือนเข้าห้องซ้อมกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะได้เห็นแก๊งฮอร์โมนรวมตัวกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงฮอร์โมนเนี่ย1เพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่เวลาฟังแล้วก็นึกถึงซีรีส์เรื่องนี้นั่นคือเพลงนี้นั่นเองรถของเล่นฮะ

0: ยเพลย์ลิสต์นี้นะครับช่างไม่รู้เลยนะครับหนึ่งงานจากพี่บอยพีซเมเกอร์แล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทด้วยนะครับใครอยากได้ฟิลแบบนี้คุณผู้ฟังครับย้ำอีกทีนะฮะคอนเสิร์ตของ GDH นะครับโตมาด้วยกันออเคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์เนาะเข้าไปดูบัตรกันได้เลย
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cabin ครับ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
0: วันนี้วันจันทร์ครับคุยกันเรื่องงานกันหน่อยคุณผู้ฟังครับ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มคืนนี้นะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบพาพวกเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรรอติดตามกันได้ครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2 ล้านบาทโทร1501ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยน้ำเปล่าก่อนกาแฟลดอาการใจสั่นและอ่อนล้าได้นะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได้
7: ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
12: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
11: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
12: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
11: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2 ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15 มกราคม 2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: Talk Putto อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณปิงปิงคุณผู้ฟังครับผมเป็นปัญหาที่ให้ชาวพุทโธเรียนรวมถึงพี่ๆทั้ง3คนได้แก้ปัญหากันนะครับคุณปิงปิงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแต่งงานกับแฟนเสร็จแล้วเนี่ยคุณปิงปิงซื้อบ้านเป็นชื่อของตัวเองนะครับแต่ว่าแม่แฟนเนี่ยมาขออยู่ด้วยก็อธิบายกับแฟนไปว่าคือแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างบ้านแล้วอยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่ว่าแม่แฟนเนี่ยไม่โอเคนะครับคิดว่าเราเนี่ยรักแค่ลูกเขาจนตอนนี้กลายเป็นปัญหาของชีวิตคู่ไปแล้วนะครับก็มีการมานั่งเปิดอกคุยแฟนนะบอกว่าจะเอายังไงแฟนบอกว่าถ้าจะให้เลือกตอนนี้เนี่ยก็คงต้องเลือกแม่ตัวเองโอ้โหนี่นะเป็นปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับก็เลยโทรเข้ามาขอคำปรึกษากันหน่อยในพุทธพุทโธนะครับไปฟังเรื่องราวของคุณปิงปิงย้อนหลังกันได้รวมไปถึงพี่ๆทั้ง3คนให้คำปรึกษาว่ายังไงบ้างนะครับติดตามกันได้ใน YouTube เอทามของเราพุทธพุทโธเลยเดี๋ยวพุธนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มครับสดๆเหมือนเดิมพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับกับอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: FM New Release วันนี้นะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลครับของศิลปินที่มีชื่อว่า Winning นะครับจากค่าย Kicks Record ก็นำทีมโดยพี่คัตโตะแล้วก็พี่แทนลิปตานะครับปล่อยเพลงที่เป็นเดบิวต์ซิงเกิลนะอย่างที่บอกกันไปนะครับชื่อเพลงว่าคิดจะไปก็ไปนะครับเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าเราแบดบอยเนาะแล้วก็เวลามีคนที่จะทิ้งเราเนี่ยเราเหมือนกับไม่ได้ไปสนใจอะไรเขามากคิดจะไปก็ไปเถอะ

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: EFM Playlist of the Week
3: Chant of the Week
4: Number 1
5: ฉันพูดไม่เป็น
6: อู้บ่อจ้าบี้สุกริต

0: EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมคุมประพฤติแจงขั้นตอนบังคับโทษทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง 11 เงื่อนไขปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมคุมประพฤติแจงขั้นตอนการบังคับโทษนายทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง11เงื่อนไขที่ปฏิบัติระหว่างการพักการลงโทษถึง9กันยายน2569คุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: สำหรับระเบียบการคุมประพฤติกรณีการพักโทษนายทักษิณนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569และในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขที่กำหนดคือต้องพักอาศัยอยู่กับผู้มีอุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูซึ่งจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้กักขังหรือผู้กักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทันตสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีกณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: การระดมจิตอาสาช่วยชาวน่านหลังถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32ให้ความสำคัญและต้องเข้าช่วยเหลือทันทีติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยในพื้นที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านหลังเกิดลมพัดกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือและโรงเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับหลังคาบ้านเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติมพร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การเข้าช่วยเหลือของกำลังพลทหารพรานสะท้อนถึงความห่วงใยและความพร้อมของกองทัพบกในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณ

0: ั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข022414037และ022414068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: ี
1: สองเพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2มานะครับนี่คือขอให้เราทั้งคู่โชคดีทัททูคัลเลอร์นะครับแล้วก็1เพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาก่อนในใจบิลกิ้นแล้วก็เจเลอร์นะฮะตอนนี้ 11:16 นาทีก่อนจะฟังเพลงพร้อมๆกันต่อในชั่วโมงที่2อัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยคุณผู้ฟังครับผมเสาร์ที่ผ่านมาแน่นอนฝนตกทุกวันเลยนะครับผมชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแล้วก็วีคนี้ทั้งวีคเนี่ยมีโอกาสฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับก็คือสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมถ้ากลางปฏิทินดูตอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นฝนจากพายุฤดูร้อนหรือว่าเป็นฝนที่มันเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวีคนี้เนี่ยก็วางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยก็ดีหรือว่าวางแผนเรื่องของกิจกรรมเอาท์ดอร์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าวีคนี้ฝนตกทุกวันนะ

0: สี่เพลงเพิ่มเติมในเบรกนี้นะครับหนึ่งเพลงนี้คือคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับความคิดถึงที่ไม่จำเป็นคริสพีรวัตรฟิชเชอริ่งกับณนนท์นะครับรวมไปถึงมีดอกไม้ไฟวงเมอร์ครับ Number 1เจ้าขุนแล้วก็โต๊ะริมจากนนทนนท์ด้วย
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: พฤหัสที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกว่าเตรียมตัวรับความร้อนแรงของ5หนุ่ม Process ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขา Turn Me On นะครับ Featuring กับ Toby นะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะฟังแล้วแบบมันมีความเซลอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพฤหัสนี้ครับ EFM Fandom Live กับ5หนุ่ม Process นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดแล้วไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
7: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุ้มโปง X สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับพี่ท็อฟฟี่3.50 บาทนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเขากะลานะครับเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์เรื่องผีให้ฟังกันนะครับรวมถึงแน่นอนครับคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีนะครับเบอร์เดิมของเราเลย02-665-8373หรือว่าคุณจะส่งข้อความมาใน Facebook ของเราก่อนก็ได้นะครับ EFM Station แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลอนไปพร้อมกันนะครับกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

วิงบอลบุกี้ไลออนนะครับรวมไปถึงมีผิดมากมายจากนั้นนนเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวยังไงไหวจากเพอร์เซสด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงเย็นเนาะพรุ่งนี้สลับกับพี่อ้อม1วันนะครับเบิ้ลมาตอน 4:00 ถึง 6:00 เจอกันพรุ่งนี้เย็นนะครับขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีวันจันทร์เริ่มสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมของทุกคนนะครับถึงแม้ว่าวันจันทร์มันจะหนักหน่อยนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นความหนักผ่านพ้นความเหนื่อยไปแล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆจะตามมาเสมอทิ้งท้ายด้วย1งานจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะครับฤดูที่แตกต่าง

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
6: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM

0: ามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังนายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์และเดินทางกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าโดยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณก่อนเดินขึ้นตึกภักดีบดินทร์เพื่อเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ทั้งนี้การได้รับการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรถูกจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากต้องกลับเข้าสู่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรับโทษใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่เห็นว่าการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในช่วงแรกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายราชทัณฑ์ซึ่งสั่งให้นับโทษจำคุกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่9กันยายน2568เป็นต้นมารัฐบาลเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้สบน.ควบคุมความเสี่ยงหนี้สาธารณะและติดตามการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทพร้อมวางระบบเตือนภัยการคลังของประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน400ล้านบาทว่าล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาภายใต้สังกัดสบน.เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะรวมไปถึงติดตามและประเมินการใช้เงินกู้ตามพรก.ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใช้อัตรากำลังเดิมของสบน.ในการดำเนินการความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาหลังรัฐบาลต้องใช้นโยบายกู้เงินขนาดใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตโควิดรวมไปถึงแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานและต้นทุนการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงานต่อครม.ภายหลังการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษในช่วงโควิดส่งผลให้ปริมาณหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและคงระดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลจึงเตรียมกำหนดกรอบกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะทำหน้าที่เหมือนระบบเตือนภัยด้านการคลังของประเทศเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แนวทางดังกล่าวสะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: โปรจิโนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกผงาดป้องกันแชมป์ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จหลังเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้1โบกี้ในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่10พฤษภาคมทำให้สกอร์รวมเป็น13อันเดอร์พาร์275ลอยลำเข้าคว้าแชมป์ทิ้งห่างจากหยนรั่วหนิงเพื่อนสนิทและอดีตมือ1โลกชาวจีนที่จบอันดับ2ด้วยสกอร์9อันเดอร์พาร์279ถึง4สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ของโปรจิโนในปีนี้ต่อจากศึก Honda LPGA ทัวร์ไทยแลนด์ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกทั้งยังเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่9ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรจิโนอีกด้วย
9: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตาม

0: ที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
1: ครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
9: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
9: ดีเลยขอบคุณครับ
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: นักกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆ ก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหารได้จะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
4: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
1: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรมีหลากหลายประเด็นเรื่องราวเดี๋ยวเราพูดคุยกันตลอดทั้งรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะข่าวสารตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องแล้วรู้สึกว่าสื่อมวลชนจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองนะคะอย่างท่านอดีตนายกทักษิณตอนนี้ท่านออกมาพักโทษมวลชนเสื้อแดงก็มาให้กำลังใจกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนกรุงเทพคุณณัฐานี่กรุงเทพหรือเปล่า
2: ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานที่นี
1: ่อ๋อค่ะนั้นก็ไม่เป็นไรก็คอยติดตามข่าวแล้วกันเพราะว่าคนกรุงเทพจะต้องเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคนใหม่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นวันที่28มิถุนายนที่จะเลือกกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็คงจะเริ่มมีการแนะนำนะผู้สมัครทั้งคนเดิมก็มีท่านชัดชาติแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้นะคะก็สภาพอากาศก็ยังน่าห่วงอยู่เนาะในทางตอนเหนือใช่ไหมคะทางบนตอนบนก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองกันด้วยเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของสภาพอากาศมาพูดคุยด้วยใช่ไหมคะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับทั้งรายการในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นที่อุทัยธานีเองก็ดีเนี่ยนะครับเจอกับพายุฤดูร้อนคุณมากนัทมนต์นะฮ
1: ะ
2: ที่อุทัยธานีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโรงเรียนได้รับความเสียหายด้วยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบซ่อมแซมกันแล้วเพราะว่ามันใกล้เปิดภาคเรียนของเด็กๆเยาวชนกันแล้วเนี่ยนะครับ
1: ก็น่าเห็นใจแล้วก็คิดว่าคงจะมีหน่วยงานน
2: ่
1: าจะมีรวมถึงทหารพี่น้องทหารด้วยเนาะไปช่วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันข่าวสารวันนี้มีหลากหลายเลยเรื่องสิ่งผิดกฎหมายยาบ้าก็มีนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นรายการนะครับอยากจะมาที่กองทัพบกกันก่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้ในมิติของกองทัพบกเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของหน่วยงานในกองทัพบกที่ชื่อว่าศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกด้วยนะครับวันนี้เป็นงานวันสถาปนาครบรอบปีที่25ซึ่งก็จัดขึ้นภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกก็ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในการจัดงานวันนี้ตั้งแต่เวลาช่วงเช้าที่ผ่านมาเลย 7:00 นนะครับมีทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครับ
1: ค่ะสำหรับความเป็นมาของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกนะคะเดิมก็จัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบกก็ทางกองการสงครามสารสนเทศนะคะชื่อเต็มเลยคือศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบกกองการสงครามสารสนเทศเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านสารสนเทศต่อมาค่ะก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2544และกองทัพบกก็ได้มีการอนุมัติอัตราหน่วยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544จึงได้ถือกำหนดเอาเป็นวันสถาปนาหน่วยขึ้นนะคะต่อมาเมื่อ1ตุลาคม2559ได้แปลสภาพเป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกแล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกโดยปัจจุบันค่ะมีท่านพลตรีพงษ์สรรจันสอนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกค่ะ
2: ครับถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่25ดูเหมือนจะตั้งมาไม่นานนี้เองเนี่ยนะฮะแต่ว่าบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเนี่ยมีความสำคัญมากครับคุณผู้ฟังหลักๆก็คือ3ประการ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ตรงนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยคุกคามด้านไซเบอร์แล้วก็กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในกองทัพบกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์นี่แหละแล้วก็ในส่วนที่2นะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์เพื่อป้องกันการโจมตี และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทางไซเบอร์ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถเชิงรุกเพื่อตอบโต้และสกัดกั้นภัยคุกคามด้านไซเบอร์นะครับอันนี้เป็นด้านที่2แล้วก็อีก1ด้านด้านที่3ก็คือการสนับสนุนการปฏิบัติการด้านข่าวสารของกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารบนไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักแล้วก็ความมั่นคงของชาติโดยรวมเรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญแล้วก็ณปัจจุบันนี้ที่เราเรียกกันว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบของไซเบอร์ก็จะมีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกนี่แหละนะครับคอยดูแลอยู่ครับ
1: ดูแลป้องกันอย่างดีเลยนะคะทั้งนี้กองทัพบกก็ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทัพให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันตลอดจนส่งเสริมการพัฒนากำลังพลเน้นเลยว่าให้ทันโลกทันงานทันข้อมูลข่าวสารอันนี้จำเป็นและที่สำคัญก็คือทันคนต
2: ้
1: องทันโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะมาในรูปแบบต่างๆค่ะ
2: ก็มีหน่วยงานนี้นะครับคอยดูแลอยู่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเป็นปีที่15อย่างภาคภูมินะครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกสนับสนุนงานภาครัฐนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็งานด้านความมั่นคงด้วยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับ
1: ไม่พูดไม่ได้เลยนะเราต้องพูดทุกครั้งเลยที่จัดรายการเรื่องของน้องทหารใหม่เนี
2: ่
1: ย
2: บางคนบอกว่าน่ารักมากนะติดตามจากไลน์กรุ๊ปหน่วยฝึกหรือว่าตามเพจ Facebook หรือช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยฝึกเขาก็จะลงเป็นระยะนะให้ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ตามกันเรื่องของทหารใหม่น้องๆมีการปรับตัวได้ดีมากจากบุคคลพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพน
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นความสมาร์ทความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกเออก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูก
1: รู้สึกว่าหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะตั้งแต่มาฝึกทหาร
2: บางคนอยู่บ้านนอนตื่นสายมาอยู่ในหน่วยทหารนอนตื่นสายไม่ได้แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับทางด้านของผู้บังคับบัญชาหลายท่านก็เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ไปตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกับน้องทหารใหม่ด้วยเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นช่วงของวันเสาร์ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนน้องทหารกองประจำการน้องใหม่นะครับผลัดที่1ทับ2569ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อติดตามมาตรฐานการฝึกกำกับดูแลกำลังพลแล้วก็คุณภาพชีวิตของทหารใหม่อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าผลผลิตของการฝึกทหารใหม่เนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงการฝึกให้เป็นทหารที่มีการใช้อาวุธเท่านั้นแต่คือการสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศโดยประกอบด้วย 1. ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีวินัยอันนี้อันดับแรกเลยนะต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องแข็งแรงด้วยและมาคู่กับเรื่องของวินัยด้วยนะคะ 2. สามารถใช้อาวุธได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและถูกเป้าหมาย 3. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทหารจากการฝึกอย่างเป็นระบบค่ะ
2: โอ้นี่นะถ้าสมมติว่าคุณฟังท่านใดที่ดูทางเพจ Army Radio ได้เห็นภาพบรรยากาศของวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่เอาคุณดูสินี่ยืนตรงเป๊ะเลยนะนั่ง เป็นระเบียบ น้องทหารกองประจำการนั่งเป็นระเบียบยืดตัวตรงสมาร์ทจริงๆเนี่ยนะฮะ
1: ผิวที่เกรียมนี่มาจากการฝึกนะคะก็จะดูทำให้ดูเข้มแข็งขึ้นนะดูแมนขึ้น
2: ใช่นี่ๆๆๆโอ้โหเนี่ยนะเอา6สัปดาห์ก็จะเป็นในลักษณะนี้6สัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นการฝึกพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกบุคคลท่าอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ก็จะเป็นการฝึกในส่วนของเฉพาะหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะพูดถึง3ข้อใช่ไหมมันยังมีอีก1อย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีท่านพูดถึงไว้เมื่อกี้พูดถึงร่างกายร่างกายที่สมบูรณ์มีการใช้อาวุธที่ถูกต้องแล้วก็มีความรู้พื้นฐานวิชาทหารมีอีกอย่างนึงคุณณัฐาต้องมีอุดมการณ์ในการปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยท่านบอกสำคัญเลยนะคะพร้อมย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยน้องๆพลทหารคือน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกที่จะต้องดูแลอย่างดีที่สุดเลย
2: ครับโดยกอง
1: ย้ำ
2: ครับอันนี้ก็โดยกองทัพนะครับเขาก็มีการกำหนดแนวทางการดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดสัดส่วนตามที่เราทราบกันนะครับ1:1:8ก็หมายความว่าครูฝึกทหารใหม่1นายครูทหารใหม่1นายซึ่งก็จะดูแลน้องๆทหารใหม่ทั้งหมดเนี่ย 8นายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการดูแลที่ครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีระบบบัดดี้ด้วยนะครับก็จะดูแลซึ่งกันและกันสำหรับประเด็นด้านสุขภาพอันนี้ท่านก็ห่วงใยเหมือนกันนะครับท่านก็บอกว่าสิ่งที่หน่วยฝึกต้องให้ความสำคัญอย่างมากก็คือการป้องกันภาวะฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมร้อนนะครับซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในช่วงนี้นะครับอากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างบางทีอบอ้าวเหลือเกินเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับในส่วนของการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการให้กำลังพลเนี่ยมีทักษะความรู้การปฐมพยาบาลแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งการฝึกครับ
1: นอกจากนี้นะคะกระทรวงกลาโหมยังผลักดันแนวคิด4โอกาสของทหารกองประจำการค่ะ4โอกาสที่ว่านั้นมีอะไรบ้างก็บอกว่าเพื่อให้การเข้ารับราชการทหารเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตนเองนะต้องมี4โอกาสนี้โอกาส1ก็คือโอกาสในการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง2โอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มวุฒิการศึกษานั่นแหละเข้ามาปุ๊บเนี่ยน้องๆอาจจะได้ไม่อาจละได้เลยนะคะในเรื่องของการปรับระดับการศึกษาเช่นกศน.ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกใหม่แล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าอะไรสกร.นะคะแล้วก็ปรับเพิ่มวุฒิไปถึงอุดมศึกษาได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: นะคะเป็นต้น3โอกาสในการเรียนรู้ทักษะอาชีพและประกอบอาชีพในอนาคตด้วยและ4โอกาสในการสร้างวินัยประสบการณ์ชีวิตและคุณค่าความเป็นพลเมืองที่ดี มีแต่การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นเลย
2: แหมะะมีแต่ได้กับได้นะคุณว่านัทมนถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะเข้ามาเป็นทหารในช่วงชีวิตนึงเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็การก้าวเข้ามาเป็นทหารเนี่ยถือเป็นโอกาสในการวิ่งผ่านความดีใช่ค่ะวิ่งผ่านความดีนะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้เรื่องวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปค่ะ
2: ครับอันนี้ก็ถือว่าได้กับได้อย่างที่บอกไปนะครับครั้งหนึ่งเข้ามาเป็นทหารได้กำไรชีวิตมากๆอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นตำนานชีวิตตัวเราเองนะสามารถไปพูดให้ลูกให้หลานฟังได้ต่อนะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นทหารทำเพื่อชาติทำเพื่อประชาชนเหมือนกันเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกกันบ้างนะครับพลเอกพนาครับปลอดทุกเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันท่านพร้อมคณะก็ได้ไปเยี่ยมเยียนค่ายฝึกนะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งท่านได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งก็อยู่ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ที่จังหวัดชุมพรนะครับก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569ในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่44และก็ในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5นะครับโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยพร้อมตรวจเยี่ยมเต็นท์พยาบาลโรงนอนภายในหน่วยฝึกไปดูซิว่าเป็นไปตามนโยบายหรือเปล่าเนี่ยนะครับจากนั้นท่านก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามบรรยากาศของการฝึกทหารใหม่พร้อมทั้งมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับน้องๆก่อนที่จะมีการมอบของบำรุงขวัญเพื่อเสริมสร้างกำลังใจด้วยครับ
1: ท่านผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ด้วยนะคะโดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรฐานมาตรการของกองทัพบกพร้อมกับติดตามประเมินสุขภาพของทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะที่ให้ความสำคัญมากๆก็คือฮีทสโตรกนะคะโรคลมร้อนแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและก็สวัสดิการของทหารใหม่รวมไปถึงครอบครัวด้วยโดยผู้บังคับหน่วยเนี่ยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นอะไรเรื่องการศึกษาต่อนั่นแหละนะคะการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกแล้วอาจจะไปถึงนักเรียนเตรียมทหารเลยนะคะการฝึกวิชาชีพแล้วก็การเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่ไปมีความร่วมมือกันกับกองทัพบกนะคะหลังจากที่ปลดประจำการแล้วเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้มีการสั่งการนะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกด้วยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะที่ชุมพรที่ผ่านมาในช่วงของวันเสาร์แหมมันเป็นปลื้มจริงๆนะคุณมา
1: ด
2: ัชม
1: นเข้มแข็งมากเลยอ่ะรูปร่างสรีระสิคะ
2: โอ้โหเนี่ยนะอีก2ปีเนี่ยนะถือว่า เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นปลื้มเนี่ยก็คือนายทหารระดับสูงคณะผู้บัญชาเนี่ยท่านเดินทางตรวจเยี่ยมด้วยตัวเองตรงนี้ถือว่าเป็นการที่ท่านให้ความใส่ใจกับน้องๆที่เป็นทหารใหม่เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
1: ทำให้หน่วยเกิดความตื่นตัวนะคะในการที่จะดูแลน้องๆด้วยค่ะ
2: ครับก็มาดูการฝึกของน้องทหารใหม่กันต่อนะครับว่าจะเข้มแข็งขนาดไหนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กำชับบอกว่าทหารเนี่ยต้องเข้มแข็งมีวินัยมีอุดมการแล้วก็ต้องปลอดภัยนะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายน้องทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569แหมเข้ามาประมาณ10กว่าวันทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันแล้วเนี่ยนะครับมีการเสริมในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำตรงนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะฝึกว่ายน้ำเป็นทหารบกฝึกว่ายน้ำทำไมเอ้าเวลาต่อยอดเป็นนักเรียนใน10ไงคุณมัธยมมันก็ต้องใช้ทักษะการว่ายน้ำ
1: ใช่ใช่ก็ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยสอบเป็นนักศึกษาต้องว่ายน้ำได
2: ้อันนี้การดึงข้อนี่นะครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายนะครับ
1: ให้
2: ก
1: ับไหวไหมเนี่ย
2: ว่ายอยู่นะครับให้กับน้องทหารใหม่นะครับก็เสริมสร้างเป็นกำลังหลักของกองทัพบกต่อไปเนี่ยนะแข็งแรงแล้วก็มีความสมาร์ทมากๆครับ

0: คร
1: ูไปก็ให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ไปแต่จริงๆแล้วต้องให้กำลังใจครูฝึกด้วย
0: ใช่คร
1: ับนะเดี๋ยวครูฝึกจะน้อยใจค่ะหลังๆบางทีมีข่าวไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยต้องให้กำลังใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกหลายท่านเลยครูฝึกนะคะครูผู้ช่วยครูฝึกเนี่ยน่ารักมาก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตั้งใจสอนน้องๆมากเลยน้องๆส่วนใหญ่ได้ความรู้ดีๆไปจากครูฝึกนี่แหละนะคะเพราะว่าใกล้ชิดน้องมากที่สุด
0: ครับก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกอย่างที่มีเนี่ยให้กับบรรดาน้องๆทหารกองประจำการเพื่อเป็นกำลังพลที่เป็นคุณภาพของกองทัพบกต่อไปครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะฟ้ายังเป็นสีฟ้าไหมฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะจากสมายบัฟฟาโลฟ้ายังฟ้าอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ายังฟ้าอยู่นะครับสำหรับเพลงนี้อ่ะบรรยากาศตอนนี้ฟ้าครึ้มไหมต้องถามก่อนเนี่ยนะครับ
1: ฟ้ายังฟ้าอยู่แต่ฟ้าอาจจะสีหม่นนิดนึงนะคะ นั่นมาดูไหม
0: แต่คุณผู้ฟังบอกว่าอากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวไม่แน่นะคุณมาทัศมนตอนเย็นๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงเลิกงาน
1: ครึ้มฟ้าตอกบัตรเวลาเดียวกับเรากลับบ้านเลยนะคะมาดูสภาพอากาศแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะคะมาดูในเรื่องของวาตภัยกันว่ามีการช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนะคะกองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะก็มีการจัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับผู้นำชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนของนางนาสอจะอือนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7นะคะก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยล้มทับบ้านเรือนเสียหายนะคะก็ได้เร่งตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: โอ้ที่ปายแม่ฮ่องสอนได้ทราบว่าหนักเลยเนี่ยนะครับหลายหลังก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่กีดขวางทางจราจรด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเอามาดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับก็คาดการตามประกาศของกรมอุตุตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่ามีผลกระทบจนถึงวันนี้11พฤษภาคมนี้นะครับบอกประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักที่อาจจะเกิดได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่แล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้นะครับในช่วงนี้ก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้เนี่ยนะครับขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอ่าวไทยในขณะนี้ก็บอกว่ามีกำลังแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือนะครับติดตามสภาพอากาศกันด้วยครับ
1: ค่ะช่วงวันที่12ถึง16พฤษภาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณ

0: ทะเลอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของเรา FC ของเราเป็นไงกันบ้างก็ไม่ทราบใครส่งข่าวอะไรมาบ้างไหมคุณณัฐา
1: ครับก็หลายคนก็บอกว่าตอนนี้ก็คืออากาศร้อนอบอ้าวเดี๋ยวรอดูตอนเย็นเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับพี่น้องภาคใต้นะครับก็มีผลกระทบอย่างที่คุณมานัทพลได้บอกไปก็คือถึง16พฤษภาคมนี้เลยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วย
0: เนี่ยคุณสวัสดิ์บอกอุบลนั่นแหละร้อน
1: ร้อน
0: อ้าวมากเลยนะคะ
1: ไม่แพ้กับกรุงเทพเลยครับกรุงเทพก็ร้อนเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะ
0: อุดรก็ร้อนร้อนมากแดดแรงอันนี้คุณนิ่มนะคะ
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่ที่ภาคใต้เราไปกันที่ภาคใต้หน่อยแต่ไปดูมิติในเรื่องของความมั่นคงนะจากการที่พลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกแซงในภัยแทรกซ้อนนะครับ14จังหวัดภาคใต้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีการได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนบอกว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยดิบเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองก็มีความคืบหน้าด้วยครับ
0: ค่ะต่อมานะคะเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย3เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็เข้าตรวจสอบโกดังบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดค่ะซึ่งก็เป็นโกดังที่ไม่มีเลขที่นะตั้งอยู่บริเวณถนนสาย4080ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะ
1: ครับก็จากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่เขาพบอะไรเขาไปพบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ไอ้เครื่องจักรดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานหรือว่าโรงแรมเนี่ยนะครับรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนระบบเย็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรเนี่ยนะครับมูลค่ารวมก็คิดเป็นกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียว
0: นะ50ล้านเลยนะ
1: ถือว่าเยอะเนี่ยนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ร่วมการตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำการคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะกองทัพภาคที่4ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการกระทำผิดนี้ด้วยทั้งนี้ค่ะการลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรเนี่ยนอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของประเทศแล้วนะย
1: ัง
0: อาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เขามาดีอ่ะผู้ประกอบการที่เขาทำมาถูกต้องทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาก็เสียกำลังใจอ่ะไปเจอแบบนี้เข้านะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานความมั่นคงหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันทีเลยนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนเรื่องของความสามัคคีกันนี่แหละนะคะช่วยกันบูรณาการกันของกรมน.น่าจะเป็น3-4-1หรือป่ะสำหรับภาค4ส่วนหน้า
1: ครับผม
0: ภาค4น
1: ั
0: ่นก็ได้เหมือนก
1: ันก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับจากเรื่องของสินค้าสิ่งผิดกฎหมายที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรแล้ว
0: ไม่ดีมาอีกไหม
1: ไปกันในพื้นที่ทัพภาค3หน่อยภาคเหนือนะคุณมานัทมนจับยาเสพติดจับกันได้อีกแล้วเนี่ยนะครับกองกำลังผาเมืองช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้รู้สึกเกิดเหตุวันเสาร์หมดเลยเนี่ยนะ 10:30 นาทีกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31นะเขาจัดกำลังพลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี่แหละเขาทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับกระทั่งเมื่อเวลา 11:45 นาทีก่อนเที่ยงนิดเดียวเองเขาพบรถยนต์ต้องสงสัยคุณมานัทมนนะขี่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็มีลักษณะขับขี่พิรุธผมก็ไม่รู้นะว่าเขาขับขี่พิรุธเขาขับขี่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขามีเซนส์นี่เขาก็ทำการนะครับให้หยุดรถแต่ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยไม่หยุดพร้อมกับเร่งเครื่องพยายามหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ติดตามจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมรถคันดังกล่าวได้จากการตรวจสอบนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายภายในรถยนต์พบกระสอบฟางหลากหลายสีนะครับภายในก็บรรจุยาเสพติดก็คือยาบ้านี่แหละ17กระสอบด้วยกันนับแล้วอะไรแล้วนะคุณมาตรมน4ล้านเม็ดนะฮะ
0: โอ้เยอะอีกแล้ว
1: เยอะอีกแล้วบิ๊กล็อตครับ
0: ก็พอช่วงเย็นนะคะ17 นาฬิกาเนี่ยทางกองกำลังผ่าเมืองเขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบของกลางยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ที่แม่จันเชียงรายปัจจุบันหน่วยก็ได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่จันเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
1: ก็โดนรวบไม่รอดเนี่ยนะครับสรุปการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกันสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกองกำลังผ่าเมืองนะครับสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้ทั้งหมด350ครั้งด้วยการยึดของกลางยาบ้าอย่างเดียวเนี่ย200ล้านกว่าเม็ดอ่ะ
0: โอ้โห
1: ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว
0: ไม่หมดสักทีจากประเทศนี้นะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ขอบคุณกันด้วยเนี่ยนะฮะเอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองขยายผลจีนซุกอาวุธสงครามสวมสิทธิ์บัตรประชาชนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ

0: เร่งรีบต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
3: รมการปกครองขยายผลกรณีคนจีนขับรถคว่ำแล้วพบอาวุธสงครามจำนวนมากพบพิรุธโยงขบวนการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจสอบบ้านพักในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมหลังอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดในครอบครองจำนวนมากจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่านายหมิงเฉินซันเคยทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2สิงหาคม2565ก่อนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12ตุลาคม2565โดยมีลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ประสานให้รับเข้าบ้านก่อนมีการมอบเงินตอบแทนหลังดำเนินการแล้วเสร็จแนวทางสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสวมบัตรในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวอีกทั้งยังพบว่ามีปลัดอำเภอรายหนึ่งที่เชื่อมโยงกับคดีสวมบัตรประชาชนให้ชาวจีนที่ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่และทำลายร่างกายซึ่งถูกดำเนินคดีมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีในฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จและนำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและเร่งสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก3รายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: นางสาวแพทองธารชินวัตรโพสต์ IG ถ่ายภาพนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวหลังกลับบ้านพักจันทร์สองล่าพร้อมขอบคุณพี่น้องเพื่อไทยและประชาชนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมร่วมกับนายทักษิณชินวัตรและนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงนายปิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงภายหลังจากนายทักษิณได้กลับเข้าบ้านพักจันทร์สองล่าแล้วพร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดและขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และเมื่อเวลา 10:43 นาทีตามเวลาในประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 4.1 ลึกจากผิวดิน10กิโลเมตรห่างจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ312กิโลเมตรเบื้องต้นไม่กระทบกับประเทศไทย
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: EFM News
1: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
2: ้ EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ

ซิงเกิลยอดวายกันหน่อยคุณผู้ฟังครับงานจากพี่ดาเอ็นโดฟินกับสิ่งสำคัญนะครับหยิบมาฝากกันเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมยัง move on จากไบเทคไลฟ์ไม่ได้เลยคอนเสิร์ตดิสโทเปียมีใครได้ไปหรือเปล่าโอ้โหฟินมากคุณผู้ฟังเหมือนเป็นแบบว่าย้อนวัยเนาะฟังในคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งวัยรุ่นอีกครั้งเลยได้ฟังเพลงเหมือนแบบเสียงมันหลุดออกมาจากแผ่นอะไรเงี้ยนะฮะในบรรยากาศที่ร้องตามกันได้แทบทุกเพลงเลยนะครับก็เลยหยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้แล้วก็สวัสดีแก๊งบ่ายโมงกันด้วยกูฟังมาแล้วนะครับแต่ว่าพี่แนนยังไม่มากูฟังลาเพิ่มอีก1วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แนนมาแน่นอนแต่ว่าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามอยู่กับโซเซฟแทนนะครับเดี๋ยวดูแลกัน2ชั่วโมงนี้ในระหว่างที่ทำงานต้นสัปดาห์วันจันทร์นี้ด้วยนะครับส่วนบ่ายสองโมงบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมี Exclusive Talk ด้วยนะกูฟังที่จะมาต้อนรับ4หนุ่มจากวง Jasper นะครับพร้อมไปกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าเลิฟซีนนั่นเองเพราะฉะนั้นบ่าย2โมงเดี๋ยวมาพูดคุยกับหนุ่มๆด้วยกันส่วนชั่วโมงนี้อยากได้เพลงไหนส่งมาเลยผ่านทางแอป Airtime ฟังฟินจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: ไม่โดเน่
3: ชีสบอล
4: และคาราเมลบอล
3: โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สัปดาห์ก่อนมีใครได้ฟังพุทโธพุทโธไหมกูฟังจริงๆเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยประมาณ5สายเลยนะฮะตลอด2ชั่วโมงมีสายหนึ่งที่ผมแบบว่าโอ้บางทีเนี่ยเจออะไรแบบนี้มันก็ภาพติดตาได้เหมือนกันนะฮะสายจากคุณหลิงหลิงกูฟังที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารแห่งหนึ่งคือคุณหลิงหลิงเนี่ยเขาทำงานที่ร้านหนึ่งแล้วกันกูฟังแล้วปรากฏว่าก็จะมี iPad ของร้านที่เอาไว้ใช้แบบส่วนรวมเอาไว้ใช้แบบดูเมนูบ้างเก็บเงินบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนึงอยู่ดีคุณหลิงเขาก็เอา iPad เนี่ยมาเปิดเล่นปรากฏว่าไปเจอคลิปหลุดนะฮะของผู้จัดการส่วนตัวที่มีอะไรกับคนอื่นไม่ใช่แค่รูปนะมีเป็นคลิปเลยแล้วหลายคลิปด้วยประมาณสักร้อยกว่าคลิปที่คุณหลิงเล่าให้ฟังจนหลังๆเนี่ยคุณหลิงรู้สึกว่าโอ้โหภาพมันติดตาเจอหน้าผู้จัดการทีไรรู้สึกว่ามันไม่อยากคุยเลยมันไม่กล้าสบตาเลยทำตัวไม่ถูกนะกูฟังว่าไงดีบางทีมันภาพติดตาจริงถ้าเราเห็นอะไรแบบนี้เนาะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าแต่ก็แปลกนะมันใช้ iPad ส่วนตัวมันก็ทำให้ไอ้ iPad เขาเรียกนะส่วนกลางใช่ไหมมันทำให้แบบมันก็มีโอกาสที่คนอื่นก็จะมาเห็นได้เหมือนกันนะกูฟังก็ลองไปให้กำลังใจคุณหลิงหลิงกันได้นะครับทาง YouTube A-Time Online Channel เลยส่วนใครมีเรื่องราวอยากปรึกษานะพุธนี้สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์02-665-8373รวมไปถึงอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจ Facebook นะครับ EFM Station ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณจ้ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: โดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: สวัสดีวันจันทร์ความเครียดสะสมก็เหมือนฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราอย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
3: หนึ่งรายการพาคุณเทิร์นโปรทุกอาชีพนะครับกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์ก่อนเนี่ยใครช่วงนี้กำลังดูแลสุขภาพด้วยการแบบวางแผนอาหารใช่ไหมออกกำลังกายแนะนำให้ไปดูเลยนะฮะสัปดาห์ก่อนเราต้อนรับคุณป่วยนะฮะอัจจิมาซึ่งเป็นนักกำหนดอาหาร อายุงานมากกว่า15ปีเลยคือใครสนใจด้านเกี่ยวกับการกินอาหารให้มันดีต่อสุขภาพเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คุณป่วยเขาเล่าในรายการว่าแบบบางทีเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์วันนี้นะมันไม่ได้แบบว่ามีผลเสียกับเราแค่วันนี้มันส่งผลกันยาวๆเลยแล้วแบบว่าช่วง อายุที่เรามากขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนไปลุ้นหวยกันว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นณช่วงนั้นหรือเปล่าคือถ้าเรากำหนดอาหารของเราเป็นวางกลยุทธ์ว่าโอเคเรากินให้มันดีต่อสุขภาพบ้างอ่ะกินให้มันแบบว่าตรงใจตรงปากเราบ้างมันก็จะฉลัวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วเฉลี่ยกันไปให้มันแบบว่าดีต่อสุขภาพนะคะใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปย้อนหลังกันได้ทาง YouTube เอทามออนไลน์ Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรคืนนี้เดี๋ยวรอติดตามกันช่วง 2:15 กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับขอบคุณด้วยสำหรับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับและซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501จ้ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: ็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากพี่ๆวงเพลกาวหูฟังวงดนตรีป๊อปร็อกที่รอบนี้เนี่ยมีความเพิ่มดีมป๊อปเข้าไปนะฮะมันก็จะมีความลอยๆฟังสบายด้วยนะฮะชื่อเพลงว่า18มนุษย์ทองคำหูฟังที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการดูหนังนะฮะหรือว่าภาพยนตร์ที่เป็นเกี่ยวกับฝึกวิทยายุทธหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมิวสิกวิดีโอเบียวได้ใจผมมากนะฮะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทางช่องของมีเรคคอร์ดเลยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
0: EFM Playlist of the Week
8: Highest Climber
0: Number 6
9: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรสดีประภาค่ะกอรมนภาค4ส่วนหน้าเร่งเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายและบาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้

0: ถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เมื่อช่วงสายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทันที3นายโดยทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดล่าสุดเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยและยังมีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดอันเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีหรือแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร16พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุไม่ถึง60ปีคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
2: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมการปฐมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคประชาธิปัตย์และได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคอย่างเป็นทางการในวันที่16พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจโดยพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่เน้นที่การทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพทั้งนี้พรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้นในขณะที่ในการปฐมนิเทศผู้สมัครสก.นายอภิสิทธิ์เน้นย้ำถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยยะสำคัญและเรียบง่ายซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อหนึ่งในนั้นคือการเน้นย้ำรัฐควรจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นให้มากที่สุดซึ่งลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งเราจึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและวันพุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
3: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Soseครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ซอเซฟครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live พฤหัสนี้เรามีนัดกันนะคุณผู้ฟัง14พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสด้วยกันนะครับน้องจังเนกิตินปามแล้วก็ปักกี้พร้อมไปกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยแอบเต้นได้แล้วนะฮะ Turn Me On ที่ไปฟีเจอริ่งกับคุณโทบี้ด้วยนะครับพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับน้องๆเนาะขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ปัจจัยสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
2: อังคารคลุมโปง
3: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทํานองว่าฝันว่าไปในที่เงาดําๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-04ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส EF

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: สัปดาห์ก่อนนะครับในอังคารคูปองเอ็กซ์เนี่ยเป็นหนึ่งแขกรับเชิญที่แบบผมชอบฟังเรื่องราวจากเขามากๆเลยนะแขกรับเชิญของเราเป็นครูตีมีเรื่องเล่านะครับที่โทรไม่ใช่สิมาเล่าสดๆในรายการหยิบหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวครูตีเลยชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่ได้รับเชิญนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เพื่อนครูตีเนี่ยเป็นคนอินมากกับหนังไทยนะฮะมันก็จะมีประโยคเด็ดใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องที่ชื่อว่าเป็นเพื่อนกับผีปรากฏว่าอยู่ดีเกิดอยากเป็นเพื่อนกับผีขึ้นมาเดินออกไปข้างหน้าบ้านเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลองเป็นเพื่อนกับฉันดูดิผีนี่พูดแบบนี้เลยปรากฏว่าอยู่ดีครับหลังจากเหตุการณ์ที่พูดออกไปเนี่ยก็เกิดแบบมีเหตุการณ์แปลกๆเหมือนมีคนตามตลอดเวลาขนาดว่าตัวเองเนี่ยไปทำงานต่างประเทศก็ยังเจอผีตนนี้ตามอยู่นะครับก็ลองเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เต็มๆเลยที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้วันอังคารนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับพี่ท็อฟฟี่3.50 บาทนะครับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงจากหนังเรื่องเขากระหลานด้วยกันขอบคุณด้วยสำหรับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายดรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสจ้ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสะท้านสูตรใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับและแน่นอนตามสัญญาณนะครับ Exclusive Talk ต้อนรับเลยกับ Jasper
5: สวัสดีค่ะ
6: เฮ้ยว้าว
7: นั่นแหละครับวันนี้เราจะเล่า
6: ครับมาเล่า
7: คานคุมโปง
5: อ๋อไม่ใช่
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
5: ชอบไหมชอบฟังเรื่อง
6: ชอบ
5: ไหม
6: ชอบครับ
5: ชอบหรอแล้วมีไหมมีเรื่องแบบติดตัวอะไรอย่างงี้บ้างไหม
7: ไอปอนมี
6: ที่หรออุปอนเคยมีเรื่องที่เราตอนถ่ายวิญญาณไง
8: อ
6: ๋
8: อ
6: เคย
7: จริงเหรอ
8: เคยมีเรื่องนั้นเรื่องนั้นกัน
5: หรอ
8: สมัยตอนที่เราถ่ายซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันด้วยกันตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเราไปถ่ายโลเคชั่นที่มันจะมีความแบบน่ากลัวน่ากลัว
9: สาวกรอบมา
6: เป็นที่ที่หนึ่งไงเป็นที่ที่หนึ่ง
8: ครับจะมีความน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนได้พบสิ่งแปลกๆข้างในนั้นค่อนข้างเยอะ
5: เด
8: ี๋
5: ยวเก็บไว้ก่อนได้ไหม
8: ได
5: ้
8: เลยว่าร ู้
5: ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเชิญมังคันคุปองทีเดียวเลยจะได้มาเล่าแบบเต็มๆด้วยกันเพราะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วย
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ชื่อว่าเลิฟซีนแต่ก่อนอื่นเลยจะคุยกันยาวๆแน่เดี๋ยวให้เปิดตัวกันหน่อย
6: ครับ
5: ทักทายแฟนๆชาว EFM กันสักนิดนึงฮะ
6: จงเปิดตัวดิขอฮ่าสวัสดีครับพวกเรา
10: เจสเปอร์
6: ครับ
10: จุ๊จุ๊เริ่มจากผมใช่ไหมโอเคครับจุ๊เจสเปอร์ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับอู๋เจสเปอร์ครับ
12: สวัสดีครับแซนต้าเจสเปอร์ครับ
8: สวัสดีครับปอนเจสเปอร์ครับเอ้ยอะไรทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมาดีเลยอ๋อ
5: มาดีเลยไปนิดนึง
8: ดีเลยนิดนึงครับ
5: ก็มาดีเลยแป๊บนึงนะฮะแจสเปอร์นะฮะวันนี้มาครบเลย4ดูของเราที่พร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยแต่ก่อนจะไปซิงเกิลใหม่เนี่ยผมมีเรื่องที่จะบอกพวกคุณมากพวกคุณคือเขาเรียกว่าความทรงจำที่ดีของผมมาก
6: เฮ
5: ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดผมเคยชวนพวกคุณมาเล่นเกมจำได้ไหม
6: จำได้
5: เต้นนะ
6: จำได้ฮะที่พี่เต้นนะโอ้โคตรเก่งเลยวันนั้น
5: คือผมเป็นคนชอบเต้นมากช่วงเนี้ย
6: ครับผม
5: แต่ไม่มีใครอยากดูผมเต้น
6: อ้าว
5: มีแต่พวกคุณที่อยากจะทายสิ่งที่ผมเต้น
6: ผมชอบทายสิ่งนี้มาก
5: ผมกลับไปบอกแม่เลยอ่ะว่าผมดีใจมาก
6: เออจริง
5: ป
6: ะเนี่ย
5: ปกติไม่เคยมีใครอยากดูผมเต้นขอบคุณจริงๆขอบคุณแม่ขอบคุณทุกคนมาก
6: เกียรติมากครับ
5: ซึ่งจะบอกว่านี่คือซิงเกิลที่4แล้วเนาะที่เป็นซิงเกิลคัมแบ็กก่อนหน้านี้เรียกว่ายอดโอ้โหยอดดูในมิวสิกวิดีโอถล่มทลาย22ล้านวิวบ้าง10กว่าล้านวิวบ้างคือไล่มาเรื่อยๆเลยเพลงนี้เอาสักกี่ล้านดีรอบนี
8: ้เอาถึงล้านก่อนเลยตอนนี
5: ้โถปอนนี่ปล่อยมาเนี่ย2วันเนี่ยยังไม่ครบ3เลยนะกำลังจะเข้าล้านแล้วนะปอนเร็วมากนะ
8: ดีใจมากๆจริงๆแบบคือจริงๆแล้วก็เวลาพวกเราทำเพลงกันอะไรเงี้ยเราทำด้วยแพชชั่นกันทั้ง4คนเราก็ไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็ดีใจที่แบบมีทุกคนแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็ชอบทั้งแฟนๆแบบ แฟนเพลงของ Jasper เลยถึงแม้พวกเราจะไม่ค่อยได้มีเวลามารวมตัวกันเท่าไหร่แต่ก็ยังขอบคุณที่ยังสตรีมมิ่งแล้วก็ฟังเพลงของพวกเรามาตลอด
6: ใช่ใช่
7: ครับ
5: ครับผมเป็นหนึ่งวงที่เอาจริงๆเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าการรวมตัวแต่ละครั้งแต่ละคนก็มีงานอ่ะเนาะพอมารวมตัวทั้งทีก็จะออกมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ตั้งใจให้กับแฟนๆเลยมาถึงซิงเกิลนี้ Love Scene เราขอคุยเลยได้มั้ย Love Scene เนี่ยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันมายังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้มั้ย
6: Love Scene
8: จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เรื่องเพลงที่4ของพวกเราเนี่ยมาตั้งแต่ช่วง Big Mountain พูดตรงๆ
6: ใช่
8: ช่วง Big Mountain ตอนที่เราเพิ่งปล่อยเพลง Touch
6: ใช่แล้วก็จังหวะตอนนั้นก็ต้องเริ่มทํางานเพลงต่อไปทันทีเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดมากๆของเรา4คนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากรีบคุยให้เพื่อให้ผลงานเพลงของเราเนี่ยมันได้มาไวๆเดโมแรกให้มันได้ไวที่สุดเราจะได้แบบถ้ามันมีอะไรที่มันพอปรับแก้ได้เราจะได้มีระยะเวลาในการปรับแก้ให้ดีที่สุดเนี่ยคร
5: ับ ก็เลยไล่มาทำงานตั้งแต่ช่วงนั้นเลยกว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งท่าเต้นที่เราได้เห็นกัน
7: ใช่ช่วงนั้นไฟมันมาแล้วไงพี
5: ่เข้าใจ
7: ไฟมันจุดติดแล้วเราก็ต้องแบบสานต่อไฟที่เรามี
5: เข้าใจได้มันต้องต่อเนื่องอะไรอย่าง
7: เงี้ยใช่ใช
6: ่จริงๆเหมือนเพลงของพวกเราเหมือนเป็นถ้ามองเป็นภาพชื่อเพลงนะพี่เพลงแรกคือ Sadistic เพลงที่2คือเพลงถอด
7: คร
6: ับ แล้วพอถอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาทัชพอทัชเสร็จเราก็ต้องมีเลิฟซีน
5: อ๋อเพราะมันเหมือนไล่ระดับไป
6: ใช่
5: อ
6: ัน
5: นี้คือตั้งใจเลย
6: ไล่ระดับแบบความแบบการเติบโตของเรา
8: ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของวงเราจริงๆแล้วทางผู้บริหารกับทางค่ายเขาอยากจะให้คาแรคเตอร์มันดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูโตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่พวกเรา4คนมักจะลืมตลอดเพราะว่าด้วยความที่คิวเรามีค่อนข้างจำกัดอะไรอย่างเง
6: ี้
8: ย
5: คือเงินมาเหมือนจะดี
8: ใช่คือแบบว่าเราก็ลืมไปว่าเวลาคือพวกเราอ่ะจะมีความต้องการในเรื่องของเพลงแบบหลายสไตล์มากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันแบบค่อนข้างออกแนวแบบฟุ้งนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็แบบมีหลายอย่างที่อยากทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องแบบถูกเตือนตลอดก็คืออย่าลืมเรื่องคอนเซ็ปต์ของวง
6: ใช่
5: ครับผมที่อยากให้โตขึ้นแล้วก็เป็นวงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์จัดจ้านแบบนี
8: ้ใช่
5: เอาจริงตั้งแต่ปล่อยเลิฟซีนมาหรือแม้กระทั่งตอนที่กระบวนการทำงานเนี่ย4คนมีมองตากันไหมรู้สึกว่าใครเข้าทางกับเพลงดีที่สุดมีไหม
8: นี่ครับจุงอาช
5: ินเหรอคุณจุงคุณเข้าทางเพลงนี้เลยเหรอเพราะอะไรอ่ะ
7: ผมว่าไม่รู้
8: มันดูเป็นจุงอาชินมากเลยตั้งแต่โคโลกราฟแล้วก็ท่าเต้นแล้วเอาจริงไหมคือวันแรกที่เราต่อโคโลกราฟกันอ่ะคุณตื่นเต้นสุดละในวงเรา
7: ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นท่าที่แบบมันแบบมันเขาเรียกว่ามันเก็บท่าง่ายด้วยเพราะเพลงอื่นๆมันอาจจะแบบเก็บท่าลำบากแต่ว่าพอเป็นเพลงนี้ทุกคนมันเต้นกันแบบเหมือนเข้ากันหนึ่งครั้งก็แบบเต้นพร้อมกันแล้วอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: มันมีโอกาสได้เก็บไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนช่วงผมจำได้เลยท่าที่แบบเลิฟซีนี่คุณแบบลงแบบย่อสุดจัดผมจำได้เลยผมดีใจนะจริงๆที่แบบว่าแบบคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบในการทำเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยท่าเต้นอ่ะท่าศิลปินชอบอ่ะมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบน่าจะส่งต่อไปให้คนได้ดูได้แบบได้มีความสุขขึ้นด้วย
7: ศิลปินอินไปด้วยคนก็น่าจะอินตาม
5: เข้าใจได้คนอื่นก็จะได้แบบเต้นตามด้วยความอินของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเพลงเนี้ยด้วยความเป็นเลิฟซีนเมื่อกี้ไล่ระดับมาแล้วตั้งแต่แบบแรงนิดจนมาอะไรเงี้ยจนมาเป็นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงในความหมายของพวกคุณเอาทีละคนเลยเลิฟซีนในเพลงเนี้ยต้องการจะเล่าให้แฟนๆฟังไงบ้าง
6: โอน้องต้าอย่างไรมึงไม่ได้พูดอะไรเลย
8: จริงกำลังจะบอกแล้วมึงพูดหน่อย
7: เล่าเลยเนี่ยก็คือlove scene ใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์เพลงเราผมว่าคำว่า love scene มันตีได้หลายความหมายตีได้หลาย
6: แบบเอาแบบในความรู้สึกของ
5: ใช
7: ่ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายทอดความรักของเราแล้วกันผ่านแบบผ่านบทเพลงออกไปแบบอยากสื่อว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนก็กำกับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไร
8: แต่ผมบอกก่อนเลยผมไม่อยากให้แบบให้คนที่ฟังแฟนๆอย่างเงี้ยตีความไปในทางที่มันแบบที่มันรุนแรงแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วในเรื่องคอนเซ็ปต์ของเพลงจริงๆแล้วอ่ะเรื่องความหมายเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่พวกเราพยายามจะทำเรื่องของแบบพวกดนตรีกับท่าเต้นอ่ะให้คนที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกสนุกเวลาที่เราได้มีโอกาสไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือไม่อยากให้ตีความไปว่าแบบว่าไปในทางแบบที่มันรุนแรงอะไรใช่ครับเพราะเราไม่ได้มีเจตนาในการนำเสนอเพลงนั้นอย่างนั้นหรือว่าทุกเพลงของเราแค่มันคือคอนเซ็ปต
5: ์มันเป็นมุมที่เป็นมุมหนึ่งเลยกันของการมี
7: เ
5: ลิฟซีน
7: เป็นเพลงที่สามารถตีได้หลากหลายมุมมอง
6: แล้ว
7: กันแ
6: ต่คุณจะฟัง
7: คุณจะฟังเป็นรักใสๆก็ได
5: ้
7: หรือว่าคุณจะแบบตีความเป็นแบบเพลงรักรุนแรงก็ได้
5: ใช่แต่ความตั้งใจของพวกคุณคือต้องการให้มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เสิร์ฟแฟน
7: ถูกต้องใช่ครับ
6: ให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์วงที่เราวางมาตั้งแต่เพลงแรกด้วย
5: ในพาร์ทของเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้พวกคุณมีส่วนร่วมยังไงบ้างอ่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิ
7: จริง
8: ต้องเล่าไหนลองพูดสิพูดบ้างเลย
7: พูดเลยได้เลยพี่
8: ต้อง
7: เ
8: ตะทำ
7: จริงๆอ่ะต้องพูดถึงตั้งแต่ตอนเดโมออกมาคือตอนนั้นอ่ะ
12: ตอนที่ฟังครั้งแรกอะพี่ยอมรับเลยว่า4คน
6: เฮ้ยจริงๆไม่ใช่เดโมเพลงนี้ด้วย
12: ครับ
6: จริงๆเป็นอีกเพลงนึง
12: มีเพลงนึงก่อนหน้า
5: อ๋อจริงๆจะมีอีกเพลงนึงก่อน
6: เป็นเดโมเป็นเดโมอีกอันนึงครับ
5: อีก
6: ไม่ใช่ดนตรีแล้วก็เพลงไม่ใช่เพลงนี
5: ้อ๋อ
6: ใช่จริงๆเป็นอีกตัวนึงเลยแต่ว่าเราพวกเราฟังกันไปแล้ว
12: ใช่ครับผมแล้วก็มีปรับแก้มีคุยกันก็รู้สึกว่าเอ้ยสุดท้ายเรามาจบที่ชอยเลิฟซีนนี้ครับผมใช่ซึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นอะ4คนก็มองไปทางเดียวกันว่าชอบเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
6: ับ แล้วกว่าจะมองไปทางเดียวกันก็ประมาณอาทิตย์กว่า
5: ทำไมอ่ะ
12: มากๆ
6: ม
12: ัน
6: ไม่ตอบไลน์กันเนี่ยพี
13: ่แต่จริงๆแล้วอีกเพลงนึงอ่ะเป็นอีกเพลงที่พวกเราอ่ะชอบกันมาก
12: ๆ
13: ก
12: ็
13: เป็นหนึ่งในเดโมที่พวกเรายังเก็บไว้อยู่สำหรับในอนาคตของพวกเรา
6: ก็วันที่เคาะเพลงเลิฟซีนเลยอ่ะค
5: ือ
6: เหมือนวันนั้นน่ะเหมือนวันนั้นพี่แกงส้มนัดเข้ามาที่ตึกเข้ามาคุยเรื่องเพลงนี่แหละว่าแบบตอนนั้นมันต้องสรุปแล้วว่าจะเอาเดโมของอันไหนเงี้ยซึ่งก็นัดกันมานี่ก็อยู่ต่างประเทศส่วนอูกับต้าจะอยู่ไทยทั้งคู่อย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพิมพ์ลงกลุ่มว่าเอองั้นเดี๋ยวพวกเรา2คนเป็นตัวแทนเข้ามาคุยแล้วกันมันจะได้พอคุยต่อหน้ามันจะได้รู้เรื่องมากกว่าเงี้ยพอหลังจากวันนั้นปุ๊บเราก็มากระจายสารให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อนก็เอ้ยโอเคตามนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหน้าไปกับเพลงนี้ต่อเลย
5: ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยท่าเต้นที่รุนแรงแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่ในเพลงเนี้ยจริงๆน่าจะเป็นเพลงที่เซ็กซี่ที่สุดของคุณเลยไหม
13: ใช่
5: เพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าจัดจ้านไปรอบนี้จะมีความเย้ายวนเซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอที่หลายคนชมมากคุณได้มีโอกาสดูฟีดแบ็กมิวสิกวิดีโอไหม
6: ดูตลอดเลย
5: หลายคนชมว่าสวยมากภาพดีเลยแล้วก็ออกมาเลิศมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าปล่อยมาเนี่ย2-3 วันเองเนี่ยเปิดมาฉากเนี่ยเรืออลังการแดงสร้างเลย
14: อันนี้เป็นเรือที่เช่ามาจากคุณทีที่เขา
5: อ๋อเหรอเช่ามาจากบ้านคุณใช่ไหม
13: ใช่
5: เ
13: รือของคุณทีพอดีว่าเป็นซื้อบริษัทแล้วไงฮะ
5: โอ้โห
13: คือก็รู้สึกว่าเราก็ต้องช่วยดูเรื่องงบประมาณ
5: เ
13: ราก็เลยโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปเปลือง
6: ของส่วนตัวมาให
13: ้เนาะ
14: อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรือที่เล็กที่สุดของ
5: นี่เล็กแล้วเหรอ
6: ใช่แต่ว่าแล้วอันนี้ที่หลายๆคนไม่รู้อันนี้คือโกดังบ้านคุณทีที่ถ่ายทำ
5: โอ้โหตายแล้ว
14: เป็นขนส่งแบบผลไม้อะไร
15: คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนให้ตรงตามคอนเซปต์ของทั้ง GMMTV แล้วก็ Riser Music
5: ได้เลย
15: เราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้โปรดักชันมันดูยิ่งใหญ่อลังการ
5: ครับ
15: ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตถมโปรดักชันให้มันยิ่งใหญ่ที่สุด
5: แล้ว
15: เพราะทั้งผมกับ CEO ของทางบริษัทเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเราต้องทำให้ศิลปินทุกคนได้รับโปรดักชันที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นไป
12: แล้วเนื่องจากรถม้านี่เป็น
6: เนี่ยอะไรจะพูดเลยเรื่องม้าคือเนื่องจากคุณทีเขาสนิทกับปอนมากคือเป็นเพื่อนซีกันเลยเขาก็เลยเอาม้าเนี่ยทั้ง4ตัวมาให้ปอนยืมยืม
15: ใช่
6: แบบฟรี
5: อ๋อโอเค
6: ให้ฟรีๆเลยกับ MV นี
5: ้ครับ
14: ม้าแพงมากครับตัวละ6,700,000
6: ใช
12: ่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ CG นะพี
5: ่
12: อันนี้ม้าจริง
5: ครับใช่จริงหมดเลยเหรอ
6: แล้วคุณทีก็บอกว่าตอนขี่ม้าให้ขอปอนพูดคำหนึ่งแบบประโยคหนึ่งให้ปอนพูดชอบม้าชอบม้า
12: ตอนหน้าตาอย่างเงี้ย
6: ครับแต่พี่ไม่ชอบม้าชอบม้า
5: อย่างดีอย่างดีคนดีระหว่างนี้ใครที่ดูมิวสิกวิดีโอมา
15: พี่สเต็ปซิ่วหน่อยไหม
6: กูไม่ต้องแล้ววันนี้ให้จุง
5: เฮ้ยอันนี้ดีพี่ขอจดเอาไว
6: ้
5: ขอจดไว้เล่นรอบหน้าด้วยไม่แต่ว่าใครที่ดูมิวสิกวิดีโอมาจะเก็บภาพเลยว่าเขาจะมีเรือมีม้ามีอะไรหลายอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งมิวสิกวิดีโออ่ะเล่าคอนเซ็ปต์ให้แฟนๆฟังหน่อยว่าเกี่ยวข้องไงบ้าง
13: คือจริงๆแล้วอ่ะในบรรยากาศของ MV เนี่ยคือเขาจะเล่าว่าเราอยู่ในกองถ่ายอยู่ในกองถ่ายทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแบบถ้าเห็นก็จะมีในเรื่องของถ้าพูดแบบเหตุผลนะไม่มีคุณทีมาเกี่ยวก
12: ็ท้อจริงจังจริงจ
13: ังข้างหลังจะเป็นเรือ แล้วก็ข้างหลังเราที่มันเต้นฮุก2จะเป็นสีฟ้าๆที่ไว้สำหรับแบบ8 CG อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราเหมือนแบบกำลังเต้นอยู่ในกองถ่ายเป็น behind the scene ของกองถ่าย
5: ใช
12: ่ก็เข้าคอนเซ็ปต์เลิฟซีน
5: เลิฟซีนพุ่งกับสั่งยังไงฉันจะทำอย่างงาน
6: ใช
5: ่ที่ออกมาเนี่ยตอนเต้นรวมกันเนี่ยจนสุดท้ายที่เต้นกันแบบโหมันกระหน่ำมากเลยนะสุดท้ายที่เป็นฮุกสุดท้ายอะไรเงี้ยดีมาก
6: ๆครับตี2ครับอันน
5: ั้
6: น
5: เออใช่ตี2เราเล่นจริง
13: แต่นอนนะ
5: ซึ่งคอนเซ็ปต์วิดีโออย่างที่บอกไปนะมิวสิกวิดีโอก็สามารถดูกันได้แล้วนะครับเรียบร้อยปล่อยแล้วเรียบร้อยนะที่ช่องของ Riser Music เลยมีบรรยากาศแชร์เราหน่อยไหมบรรยากาศไทยผมเป็นคนชอบคุณเล่ามากเลยนะคุณปอนคุณเป็นคนเล่าเรื่องที่ผมดูไม่ออกว่า
2: คุณเล่าเรื่องจริงหรือคุณเล่าเล่นๆน่ะคุณดูเสียงจริงจังมากเลยอ่ะ
15: เออดีแล้วนะผมแสดงว่ามันผสมไงคุณทีเป็นเพื่อนผมอ่ะ
2: เออโอเค
15: มันก็เลยแบบก็เลยคุยกันง่ายมั้ง
6: ใช่ๆก็เลย
15: ครับผม
2: มีบรรยากาศในกองถ่ายตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอเล่าให้เราฟังหน่อยมั้ยเป็นไงบ้างวันนั้น
6: ไอ้ตั้งวันครับ
2: เอางอนเรื่องอะไรอ่ะ
6: ตั้งวันตอนเช้าตั้งแต่เช้าเลยคือ
15: เปิด
6: เช้
15: ามาตอนติดขี้งอน
6: ขี้งอนงอน
15: แค่เป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าชอบมันพี
6: ่ๆงอนแค่ไม่งอนคนอื่นนะจะงอนแค่แบบเนี่ยจะงอนแค่แจสเปอร
2: ์งอนจุงด้วยหรอ
6: ใช่งอนจุงด้วยทุกคนเลย
2: เรื่องอะไรอ่ะ
6: จะงอนปอนหนักสุดต้องลองถาม
2: ตา
15: ตาตาไหนลองเล่าซิ
6: ตาตาทำไมงอนปอน
16: ตอนแรกจะไม่งอนครับตอนนี้จะงอนแล้วเขาล้อเล่น
12: ได้ครับผม
6: คือจังหวะมันทำงานเครียดแล้วก็แบบจังหวะแบบงานมันเวลามันแบบมีจำกัดอย่างเงี้ยเราเครียดเราก็ต้องหาที่ลง
2: ครับผม
6: แล้วก็หาคนแกล้ง
2: โอ้
12: รู้แล้ววันนั้นผมมาสาย
6: ไม่ได้มาสาย
12: ไม่ได้มาสายมาช้า มาช้าสุดอะไรอย่างเงี้ย
6: คือคราวนั้น 7:30 แล้วโลมันไกลอู๋ก็เลยออกไปก่อนอู๋ถึงประมาณ 7:20 แล้วประมาณ 7:25 ประมาณเกือบจะครึ่งแล้วอ่ะอู๋กับปอนก็เลยแบบปอนต้องทักหายไอ้ปอนบอกว่าทักหายต้ามั้ย
15: ใช่ครับ
16: มาช้าสุด
15: ใช่คือตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าคือผมกับจุงอ่ะจะโดนนัด 6:00 ของ เช้าพี่อู๋กับซันต้าจะมาประมาณ 7:30 เพราะว่าจะแต่งหน้าก่อนเพราะผมเข้าก่อนคนแรกใช
2: ่
15: แล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นผมได้ยินว่าพี่อู๋อ่ะจะไปรับซันต้าก่
6: อ
15: นแล้วก็ซันต้าจะมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย 7:30 ปุ๊บคุณธนบูรณ์มาผมถามกันเลยว่าพี่แล้วซันต้าล่ะ
12: น้อง
6: ต้าบอกต้าทําบอกเมื่อคืนว่าจะมาเอง
15: ต้าจะมาเองผมก็เลยแบบอ้าวนี่น้องเรามาสาย
2: ชัดเลย
12: เรียบร้อย
15: ต้องลงโทษสักหน่อย
6: เออ
15: ผมก็เลยบอกว่าซันต้าอยู่ไหนแล้ว
6: เออแบบทำเสียงจริงจัง
15: ซันต้าอยู่ไหนแล้วตอนนี้แบบเปลี่ยนซีนแล้วนะ
6: ค
15: ือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าเขาเซตคุณโรบอทไม่ทัน
6: ใช่
15: เขาเซตไม่ทันเขาก็เลยจะเอา4คนก่อนเลยก็เลยว่าจะเริ่มแบบประมาณ9:00เนี้ยอยู่ไหนแล้ว
6: เหลือต้าคนเดียวตอนนี้เหลือต้าคนเดียว
2: อันนี้คือเรื่องจริงมั้ยหรือว่าแกล้งเฉย
12: อันนี้แกล้ง
2: เอ้า
6: ไม่หมายถึงว่าที่ทำเนี่ยเรื่องจริงแต่ว่าที่พูดออกมาคือแกล้ง
2: แกล้งให้เขาลนให้เขาลน
12: ยังไม่ถึง4คนยังไม่ถึง4คน
2: พี่เขาเออผมว่าพี่น่าจะเข้าใจผมแล้ว
12: ทำไมผมเชื่อ
2: ไม่แต่บรรยากาศในกองมันก็สนุกสนานแกงกันเป็นเพื่อนกัน
12: แต่ไม่ได้งอนนะพี่
2: เข้าใจ
12: ไม่ได้งอน
2: พี่เชื่อ
15: พี่ขลุครับเขาบอกมีคนบอกขยับไมค์เข้าหน่อยไม่ได้ยินครับได้ยินครับ
2: ดีไหมดีไหมโอเค
6: หมายถึงว่าไมค์
15: ผมปะ
2: รับเสียงไม่ได้ยินชัดอยู่นะได้ยินชัดอยู่ได้ยินชัด
15: มาได้เดี๋ยวมาพูดอย่างนี้นะมาทุกคนโอเคเอา
2: ใจเย็นเอาถึงตรงนี้น่าจะได้เห็นบรรยากาศแล้วนะฮะกว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอกว่าจะเป็นเพลงเลิฟซีนของน้องแจสเปอร์นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยฝากผลงานหน่อยฝากทิ้งท้ายซิงเกิลนี้ให้กับแฟนๆชาว EFM หน่อยได้มาเปิดฟังกันหน่อยนะฮะ
6: ก็ฝากด้วยนะครับผมซิงเกิลใหม่ของพวกเราแจสเปอร์นะครับผมชื่อเพลงว่าเลิฟซีนนะครับผมก็เป็นเพลงรักใสๆหัวใจสี่ดวงนะ
15: สามารถไปฟังเพลงทัช
6: คนละ
15: เพลง
6: อ๋อแล้วโอเคก็สามารถไปฟังได้นะครับที่YouTube Laser Music ครับผม
2: ครับผม
6: ครับ
2: ก็ไปฝากดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยนะเขาเต้นแบบกระหน่ำมากล่าสุดก็มีชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมที่ไปเต้นกัน
14: ชาเลนจ์ด้วยครับผมใครสนใจก็สามารถเต้นลง TikTok ได้นะครับผมเดี๋ยวพวกผมจะเข้าไปดูกัน
6: ใช่ครับผม
2: หรือว่า
6: หรือว่าใครที่แบบไม่ถนัดเต้นอาจจะเป็น React MV เราก็ได้
2: ก็ได้เหมือนกัน
6: ได้เหมือนกัน
14: ไม่แต่เพลงนี้เต้นง่าย
2: จริงเหรอ
12: ง่าย
14: ง่าย
12: ถ้าเต้นง่าย
14: เดี๋ยวผมสอน
6: ไม่นะ
2: ล้อมเอางี้เต็ม10ความยากให้เท่าไหร่
15: 99ครับ
6: เยอะเต็มร้อยอย่างนั้นได้99
2: แต่ว่าเต้นได้เนาะสบายๆใครเต้นได้ก็ไปเต้นชาเลนจ์กันได้
12: ใช่ครับผม
2: อีกนิดนึงได้ไหมอยากรู้แบบว่าสบายๆด้วยกันเท่าที่พูดได้หลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นมุมใหม่ๆของแจสเปอร์ที่ไม่เคยเห็นในเพลงต่อๆไปไหม
6: คือ
15: ผมว่าสันต้าพูดบ้าง
12: พี่เกินก่อน
15: เลยไม่ก็วันนี้ปีนี้เราตั้งใจจะทำเพลงเยอะขึ้นครับสันต้าพูดต่อเลยอยากให้น้องไม่ได้พูดเลย
12: ผมว่าทุกคนจะได้เห็นแจสเปอร์บ่อยมากขึ้นแน่นอนในปีนี้ครับผมแล้วก็จริงๆแนวทางเรามีวางไว้แล้วมีคุยกับพี่แกงเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้เห็นหลายๆมุมมากขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับพี่อู๋
6: ครับผมก็เอาจริงๆวันถ่ายเบียร์คือพวกเราคุยกับพี่แกงวันนั้นเลยครับผมเพื่ออยากให้แบบวันนั้นมันครบ4คนพอดีซึ่งนานๆทีมันจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็เลยอยากแบบรีบคุยกับพี่แกงว่าเอ้ยพี่เพลงแนวทางเพลงต่อไปของเรามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนี้เราจะทำแบบกี่เพลงหรือว่าอะไรเงี้ยว่าปีนี้น่าจะสมกับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนว่าใช่ไหมจุง
2: ใช่
14: ผมว่าจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์แจสเปอร์แต่ยังแบบเป็นแบบในสายอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นแบบตอนนี้เรามีเพลงเร็วเพลงช้าเอ้ยเพลงเร็วมีเดียมอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบในอนาคตอาจจะมีแบบเพลงเร็วมากๆ
17: กับเร็วโคตร
18: ๆ
17: กับ
18: ยังไม่เร็ว
19: เร็วสุดๆไปอีก
17: แล้วก็แบบอาจจะมีเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากขึ้นเลยเพราะว่าก
19: ็หลายรสชาติ
17: เพราะว่าอาจจะแบบไม่เคยมีใครเห็นแบบพวกเราร้องเพลงช้าด้วยกัน
20: จริงเพราะว่าอูเห็นฟีดแบ็กวันไรเซอร์คอนเสิร์ตที่เราร้องแอบหลังไม่ทำให้ใครตายซึ่งแฟนๆก็ชอบกันก็เราก็สนใจที่อยากทำเพลงช้าให้แฟนๆได้ฟังกันเหมือนกันคร
19: ับ ครับผมก็รอติดตามนะฮะผลงานหลังจากนี้แจ็คสเปอร์แต่ว่าตรงเนี้ยฟังเพลงนี้กันก่อนเลยนะฮะ Love Scene ที่ปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงขอมาได้เลยทาง EFM 94นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยงานนี้เลยซิงเกิลใหม่จากน้องๆแจ็คสเปอร์นะฮะกับ Love Scene วันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลย
20: อุ้ยหมดเวลาแล้วครับ
19: หมดแล้วฮะ
20: อยากคุยต่อ
19: ใช่มั้ยเดี๋ยวเราต่อชั่วโมง2เลยแต่ว่าตรงนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ
21: สวัสดีครับ
18: เร็วมาก

0: สวัสดีครับผมจุงอาเชนครับ
1: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
0: เพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ So Safe ครับ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรัตรีประภาค่ะประธานสภาเผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือกรอบประชุมร่วมรัฐสภา15พฤษภาคมนี้กำหนดเวลาอภิปราย9ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา

0: ได้ข้อสรุปร่วมกันก็คือกรอบการอภิปรายที่ให้ผู้เฉพาะประเด็นที่เห็นด้วยเพราะจะช่วยให้การประชุมนิ่งและจบเร็วส่วนหากฝ่ายค้านสงสัยว่าทำไมร่างกฎหมายฉบับอื่นที่ไม่ได้รับการเสนอเข้าสภาควรพูดในประเด็นดังกล่าวได้นั้นเพื่อให้ทางคณะรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ได้เสนอและไม่ควรอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เสนอเข้ามาและได้รับความเห็นชอบไปแล้วอาจจะอธิบายหรือสนับสนุนได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรลงลึกในรายละเอียดในวาระกฎหมายเพราะผ่านสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการประชุมในวันศุกร์นี้จะมีการพูดคุยเรื่องใดบ้างนั้นประธานสภากล่าวว่ามีเรื่องเดียวคือข้อสรุปแต่ก็คือมีแนวทางที่จะนำวาระอื่นเข้ามาพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามที่ประชุมนั้นมีมติว่าในสัปดาห์หรือเดือนหน้าก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งโดยจะนำวาระที่รัฐบาลเสนอในเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่มีการหารือกันในวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพร้อมยืนยันว่าเดือนหน้าจะมีการประชุมร่วมกันแน่นอนขอรับท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือร่วมกับ DSI ลุยปราบนอมินีสั่งปูพรมตรวจเกาะพะงันสมุยย้ำจับจริงสกัดต่างชาติอำพรางธุรกิจคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมติดตามสถานการณ์นอมินีหลังพบต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนรอบทำธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากเบื้องต้นโฟกัสที่พื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังพบพฤติกรรมรวมกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและมีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่โดยทั้ง2หน่วยงานเตรียมตรวจสอบบริษัทกว่า 11,000 รายจัดกลุ่มเสี่ยงและเร่งตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมบูรณาการกว่า20หน่วยงานปูพรมตรวจเข้มย้ำจับจริงลงโทษเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินพร้อมย้ำว่าปัญหานอมินีกระทบเศรษฐกิจไทยทั้งการแข่งขันไม่เป็นธรรมรายได้ของรัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนจำเป็นต้องเร่งจัดการอย่างจริงจังเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มผู้โดยสารชาวอังกฤษที่อพยพออกจากเรือสำราญที่เผชิญกับการระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางถึงสหราชอาณาจักรเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถูกนำเข้ากักตัวที่โรงพยาบาลทันทีทางการอังกฤษระบุว่ามีพลเมืองอังกฤษทั้งหมด22คนถูกส่งกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากหมู่เกาะคานารีของสเปนโดยทั้งหมดจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย72ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหลังครบกำหนดดังกล่าวผู้ที่ไม่พบอาการจะได้รับอนุญาตให้กลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก72วันตามมาตรการควบคุมโรคของทางการอังกฤษ
3: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข022414037และ022414068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เพราะทุกการลงมือทำคือก้าวแรกที่สำคัญเสมอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Fandom Life
4: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
6: ็
4: นแฟนคนแรก
7: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: สว
4: ั
8: สด
4: ี
8: ค่ะ
7: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสุภมาศนั่งหัวโต๊ะถกผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นตลาด EV และอธิบดีกรมฝนหลวงน้อมรับเหตุผลยกย้ายตำแหน่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อธิบดีกรมฝนหลวงน้อมรับเหตุผลโยกย้ายตำแหน่งยันไม่ได้เกี่ยวหลานรัฐมนตรีคุณณภพรช่องกลรายงานค่ะ
5: นายราเชนศิริปารายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้มาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้พบท่านเลขานุการรัฐมนตรีโดยได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของตนและที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจในการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีนายราเชนยังระบุด้วยว่าตนเองได้

0: หัวโต๊ะถกผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นตลาด EV พร้อมเดินหน้าวางมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและบริการหลังการขายให้ประชาชนมั่นใจซื้อและใช้รถ EV คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบผู้แทนภาคเอกชนและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าร่วมโดยนางสาวสุภมาศได้กล่าวก่อนการประชุมโดยระบุว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ตลาดรถ EV ขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้สคบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลเรื่องของคุณภาพสินค้ามาตรฐานความปลอดภัยและปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจะยังเป็นกรณีเฉพาะรายแต่เมื่อความต้องการซื้อรถ EV เพิ่มสูงขึ้นภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพรถยนต์มาตรฐานชิ้นส่วนการคุ้มครองและการเยียวยารวมถึงการบริการหลังการขายทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและการหาดือครั้งนี้ไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการร่วมกันกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้ภาคธุรกิจเติบโตควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกล้าตัดสินใจใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ปิดท้ายกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังจากมอบนโยบายให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยระบุว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่ดูเหมือนขณะนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังประสบปัญหาหลังจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ชี้ว่าใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในการโยกย้ายนายนฤชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองว่าที่ตนกล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอย่าพยายามเอามาโยงและขณะนี้ตนยังไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทุกคนทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาส่วนกระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดง
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้
8: สวัสดีค่ะ
9: พวกเราเฮิร์สค่ะ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
11: เพลงดีถูกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังอ้อมเปิดไมค์มาทักคุณผู้ฟังแน่มาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามีแรงมาก็ดีแล้วสวัสดีคุณฟังชาว EFM นะคะ 4 โมงเย็นกับอีก 22 นาทีเรียกได้ว่าเรานั่งเรียงเพลงกันอยู่นะคะเรียงให้คุณผู้ฟังอย่างครบถ้วนนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงกับอันดับที่6สำหรับใจเรายังตรงกันอยู่ใช่ไหมพี่แบงค์เมื่อวานพี่แบงค์เมื่อวันเสาร์พี่แบงค์ก็ไปกับเรานะแล้วต่อกันที่คนถูกเทไม่มีแฟนได้ไงแล้วปิดท้ายที่พี่บี้อู้บ่จ้างนะคะ 4 โมงเย็นกับอีก 23 นาทีขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาเล็กๆว่าคุณผู้ฟังจำวันเกิดอ้อมได้แม่นกว่าอ้อมอีกนะคะในบางทีก็เพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มไม่นับอะไรกับมันแล้วค่ะแล้วก็มองว่ามันก็แค่อีกวันหนึ่งวันไม่ใช่อีกวันหนึ่งธรรมดานะจันทร์อังคารพุธพฤหัสไปซ้ำถูกปะเราก็จะเป็นกันประมาณแบบนี้โดยในยะหนึ่งก็แล้วอ้อมยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยหูนี่เขาอุตส่าห์ให้เรามีชีวิตมาตั้งหลายปีแล้วนะฉันยังคิดได้แค่นี้เองเหรอวะบางทีก็ต้องบอกตัวเองแบบนี้ก็สนุกไปค่ะขอให้คุณมีความสุขทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนแต่ขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใส่ใจแล้วก็มอบความใส่ใจนี้ให้กับอ้อมพรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังให้มานะคะก็ขอให้พรนั้นกลับไปถึงคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่คุณอวยพรอ้อมนะคะและวันนี้ค่ะอ้อมมีเรื่องราวดีๆมาฝากมาทั้งทีเปิดใหม่ทั้งทีจะมาเปิดแล้วบอกแค่ชื่อเพลงไม่ได้วันนี้อ้อมมีกิจกรรมดีๆมาเล่าให้ฟังกันกับบริษัทมิสเตอร์ DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์เดินหน้าเข้าสู่อีกก้าวสำคัญของแบรนด์กับแคมเปญ10 years beside you นะคะในโอกาสครบรอบ10ปีในประเทศไทยโดยนะคะเขาได้โจอี้ภูวสิทธิ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลง10 Years Right Beside You ค่ะที่เป็นเพลงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. DIY กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกแง่มุมทำให้ Mr. DIY ครองใจผู้บริโภคมาตลอด10ปีเต็มโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้แหมเกิดปีตรงกับเราเลยนะนะมีโปรดีๆอย่าง Back to School ช็อปสนั่นฟันสุดรับเปิดเทอมยกทับสินค้าลดสูงสุด 50% เอาใจใครเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพอาทินะคะรองเท้าผ้าใบนักเรียนนะคะรองเท้าของผ้าใบนักเรียนของชายและหญิงเลยกระเป๋าเป้เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนะคะเป็นการฉลองครบรอบ10ปีมิสเตอร์ DIY เขาก็เลยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปอีก10 years beside you concert สุกเต็ม10แม่จัดไปได้กันในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะที่ By Tech Live พบกับศิลปินเยอะเลยค่ะเช่นนะโจอี้ภูวสิทธิ์บอดี้สแลมปามี่ถ้าอ้อมอ่านแค่นี้นะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกว่านี่ไงเช่นแต่ถ้าจะเอาทั้งหมดก้องห้วยไร่ลำไยหายทองคำนะคะและแน่นอนคุณเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมมาร่วมสนุกมาร่วมฉลองกันแบบเต็ม10ไม่มีกั๊กนะคะถามว่าวิธีร่วมกิจกรรมง่ายไหมบอกเลยว่าง่ายมากแค่คุณทำตามกติกาแบบไม่ต้องลุ้นค่ะเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ add line official นะคะ add Mr. DIY Thailand M R D I Y T H A I L A N D ลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขที่บริษัทเขากำหนดก็รอชมคอนเสิร์ตกันได้เลยนะคะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrdiy.co.th ลงทะเบียนได้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะจำกัดสิทธิ์อยู่ที่ 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ Mr. DIY เท่านั้นช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆเห็นไหมเขาดูแลเราด้วยเพลย์ลิสต์ในช่วงของอ้อมเขาก็ดูแลเราได้เพลงเพราะๆเพราะเขาเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะมีอะไรก็บอกกันได้สำหรับมิสเตอร์เดียไวดิฉันเขาพร้อมจัดเพลงให้คุณผู้ฟังตลอดลิสต์เพลงของอีฉันจะยาวเพราะฉันมั่นใจโอ้มั่นใจอยู่คนเดียว ไม่อ้อมต้องมั่นใจเพราะคุณผู้ฟังเป็นคนช่วยอ้อมจัดนะคะอ่ะขอเพลงนะคะก็สำหรับใครที่อยากฟังคุณผู้ฟังช่วงอ้อมเป็นคนตลกอยู่แล้วเนี่ยพอกันบางคนบอกว่าอยากฟังเมลอนบางคนก็อยากฟังสากิกุลได้เดี๋ยวบางคน วันนี้เป็นวันคึกกันเหรอคะอยากฟังจีบเธอไม่ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แต่อาจจะไม่ได้เรียงกันเป๊ะ
4: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: คลุมโปงไปด้วยกันนะคะทุกคืนวันอังคารค่ะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสติดตามก็ได้พรุ่งนี้วันอังคารกับเขากลาของคุณทัฟฟี่ศิวดลจะมาอยู่ตรงนี้เพราะเขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เขาเป็นทั้งนักแสดงและเขาจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังติดตามกันนะคะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: สวัสดีครับพวกเรา
11: โปเตโต
10: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: คืนนี้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคนไหนจะมานั่งคุยกับดีเจของเราติดตามกันได้อย่างสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงบอกกันเลยว่าเอ๊ะความรู้ด้านโภชนะบำบัดเขาทำกันยังไงเราก็เลยมีนักกำหนดอาหารมานั่งคุยกับเราเขามีประสบการณ์ยาวนานถึง15ปีค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเผื่อตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องดูแลอะไรอย่างไรและอาชีพนี้น่าสนใจยังไงลองไปดูนะคะสำหรับ EP ที่ผ่านมา EP คืนนี้ก็น่าลุ้นอีกโปรคนไหนจะมาอย่างที่บอกเราลุ้นกันทุกวันจันทร์ค่ะตอนหัวค่ำแล้วก็จะเริ่มรู้ละคนนี้นี่เองและพรุ่งนี้เรามาคุยกันค่ะว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะติดตามไปพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: ในฮ่องกงยะตานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในฮ่องกงโอฮันดา
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งพิโอโนซาตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่ง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1
1: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
4: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าไม่โตอยู่
5: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวารัตติประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: 243วันราชทัณฑ์ปล่อยตัวทักษิณพักโทษครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยมวลชนเสื้อแดงปักหลักรอรับกลับบ้านกรมคุมประพฤติแจงขั้นตอนบังคับโทษทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง11เงื่อนไขปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษถึง9กันยายน69นัดรายงานตัว25พฤษภาคมนี้คนร้ายป่วนนราธิวาสระเบิดรถทหารพรานขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจบาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1นายเตรียมส่งหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงกลับไปศาลจังหวัดพัทยาส่งนักจิตวิทยาคอยประกบหลังพบสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่ยอมกินข้าวมา2วันซดแต่น้ำด้านตำรวจแจ้งข้อหาทหารเรือและพลเรือนรวม5คนโยงค้าปืนไรเฟิลจู่โจม M4 ให้หนุ่มจีนยังให้การปฏิเสธขอต่อสู้แสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลขณะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองขยายผลบุกค้นบ้านพักในอำเภอเชียงดาวหลังพบเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสวมบัตร

0: พรรคประชาชนกระตุ้นรัฐบาลแก้ปุ๋ยแพงคุมสินค้านำเข้าขีดเส้นตายครม.นำร่างกฎหมายและร่างแก้รัฐธรรมนูญกลับเข้าสภาอภิสิทธิ์เผยประชาธิปัตย์พร้อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้คนกรุงนำทีมว่าที่ผู้สมัครสก.ชูความพร้อมนโยบายและทีมงานเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร16พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นผู้ชายอายุไม่ถึง60ปีบุคลิกดีดีอียืนยันข่าวจริงพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวไทยยังไม่พบติดเชื้อในคนสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจงแค่ข่าวลือไทยตกลงใช้อันคลอสประนอมข้อพิพาททางทะเลมองเป็นสไตล์กัมพูชาชิงให้ความเห็นก่อนเจรจาขอคนไทยมั่นใจไม่ทำประเทศเสียเปรียบแน่นอนย้ำเป้าหมายหลักฟื้นฟูความสัมพันธ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเผยไทยเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงลงทุนดิจิทัลพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตหลัง BOI ไฟเขียว6โครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 9.5 แสนล้านกองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีย้ำดำเนินการบนเขตอธิปไตยมุ่งยกระดับความมั่นคงสร้างรั้วกม 52-54 รวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปิดท้ายกันที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งเป็นประเทศตัวกลางวานนี้10พฤษภาคม69ขณะที่สื่ออิหร่านเปิดเผยว่าข้อเสนอที่อิหร่านส่งกลับไปนั้นครอบคลุมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลด้วย
1: ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
6: สวัสดีครับโทบี้จากค่าย FJAM Thailand ครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Let's go
4: EFM DJ Playlist by
7: ดีเจอ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: เรียกได้ว่านะคะเราจัด playlist ไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังเราก็ช่วยกันดูแลนะคะแต่พรุ่งนี้อ้อมจะมาจัด playlist ให้คุณผู้ฟังฟังตอน 10:00 นไปจนถึงเที่ยงนะคะเราขอสลับกับเคเบิลอยู่นิดนึงวันนี้อ้อมไปไถ Twitterคุณฟังอ้อมเจอความน่าเอ็นดูอยู่อันนึงอะเลยอยากจะมาถามอ้อมขออนุญาตเจ้าของทวีตนะคะคงไม่รู้จักอ้อมหรอกเนาะมันเป็นพับลิกอะเนาะมันถูกเข้าไปตั้งเยอะมากอะมันน่าเอ็นดูมากคุณผู้ฟังลองฟังอันนี้นะทุกคนทำไงดีตอนนี้อยู่บน BTS แล้วพี่คนข้างๆเขาเปิดซีรีส์ดูอยู่คือมันสนุกมากหยุดดูจอเขาไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องมือถือคนอื่นไงแต่พี่เขาก็ไม่ได้ติดฟิล์มกันเผือกอะเพราะงั้นเราเบือกได้ใช่หรือเปล่าหรือเราควรสะกิดถามเขาเลยดีไหมว่าเรื่องอะไรคะจะกลับบ้านไปดูต่อถ้าถามคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบนรถสาธารณะมันคงถูกใจอ่ะไม่รู้มันจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเหงาเรื่องสนุกเรื่องสุขหรือเรื่องอะไรแต่มันถูกใจเราคุณจะถามเขาไหมหรือเราจะไปเซิร์ชเอาเองถามคุณผู้ฟังแบบเนี้ยพร้อมก็คิดนะพร้อมอ่านเจอให้เป็นเราจะถามเขาไหมวะแต่มันสนุกมันทำไงวะเวลาซีรีส์มันสนุกมันหยุดไม่ได้อ่ะเราไม่ได้อยากจะรู้เรื่องคนอื่นหรอกคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราเห็นเป็นซีรีส์ถ้าเราเห็นเป็นเขาแชทเราก็ไม่อ่านใช่ป่ะแต่ถ้าซีรีส์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ฟังจะถามต่อหรือไม่ในเราบอกมาสิบางทีเราก็ถามอะไรกันแบบนี้คุยกันอะไรกันแบบนี้นะคะก็ส่วนคนที่ถามว่าพี่อมคะหนูไปซื้อออมสินดีไหมดีไปซื้อเลยเมื่อวานอมก็นั่งอยู่รุ่นน้องเขาบอกพี่เดี๋ยวนั่งซื้อออมสินก่อนฝาก1ปีกับฝาก2ปีต่างกันไง10ล้านหรือ30ล้านอันนี้พูดเป็นฉากไม่ต้องห่วงอ่ะคุณผู้ฟังเรื่องของออมสินไม่ต้องถ้าคุณจะถามคุณไปถามออมสินแต่ถ้าจะถามดีเจมาถามมิชันนี่ดิฉันเนี่ยคล่องเรื่องออมสินฉันพูดกับเขามานานแล้วฉันก็แฮปปี้เพราะฉันก็ไปซื้อตามที่ฉันพูดทุกวันนั่นแหละ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังพุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมรอให้คุณโทรหาอยู่พุธนี้13พฤษภาคมตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันจันทร์เริ่มใหม่อีกครั้งถึงจะขี้เกียจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ไปสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชากพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคํามีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคํามีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะไปถึงลากลับบ้านค่ะแล้วก็ขออนุญาตส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านเช่นเดียวกันนะคะพรุ่งนี้เรายังคงเจอกันนะคะเวลาอาจจะสลับสักนิดนึงแต่เรายังเจอกันเหมือนเดิมงานยังคงต้องทำค่ะเพราะชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยเงินแน่นอนเรากินข้าวค่ะข้าวไม่ได้ตกมาจากฟ้าข้าวก็ต้องมาจากเงินที่เราต้องแลกค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้คุณทำงานอย่างเต็มที่เราไม่รู้หรอกว่าบางทีตัวงานอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่เมื่อได้เงินมาเงินจะนำมาซึ่งความสุขเฉพาะทางของเรานะคะซื้อข้าวจ่ายค่าที่อยู่อาศัยเป็นค่าเดินทางแล้วก็ให้เราไปปล่อยจอยในเรื่องที่เราเอาไว้ผ่อนคลายค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองเยอะๆยังไงซะนะคะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีไปกว่าตัวเราที่จะจัดการดูแลตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าคุณจะแบกใครบางคนไว้เต็มหลังเต็มบ่าของคุณแต่น้อยที่สุดอย่าลืมให้เวลาแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะยังไงซะตัวเราก็ต้องถูกดูแลก่อนถ้าเรายังรักตัวเองไม่ได้เราอาจจะอึดอัดแล้วรักคนอื่นได้แบบขอไปทีอ้อมอยากให้คุณผู้ฟังรักตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเยอะๆนะคะจะกลับไปดูซีรีส์หรือกลับไปทำอะไรก็แล้วแต่เชิญตามสบายมีความสุขตรงไหนทำที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิม10โมงเช้าสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กิน

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่า
4: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 12

0: ป็นหนึ่งงานโปรดของหลายๆคนไปแล้วนะครับนี่คือ Heist Entry สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดอันดับที่12เลยงานนี้เป็นงานใหม่จากวง Three Man Down นะครับเพลงชื่อว่าเหตุผลที่ได้น้อง What If นะครับหรือว่าน้อง If เนี่ยมาฟีเจอร์อีกครั้งด้วยก่อนหน้านี้เคยไปฟีเจอร์กันและกับเพลงรักก่อนหน้านี้ในซิงเกิลเพลงรักนะครับก็หยิบมาฝากกันในช่วงของ Playlist of the Week ด้วยแล้วก็แน่นอนว่ามีอีก2อันดับที่เป็นเพลงเข้าใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีอันดับที่15ด้วยนะฮะซึ่งเป็น New Entry กับเพลงกลัวลืมแล้วงานจากน้องนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับยูบอยทีเจนะครับแล้วก็16คัพเพียวจากน้องๆวง Bus Because of You ไอชายนะครับเพราะฉะนั้นหูฟังชอบเพลงไหนส่งมาฝากกันได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ So Safe ครับ

ซิงเกิลโซโล่นะฮะจากพี่ไฮทันวานี่คืออันดีไฟนะครับแค่อยู่กับเธอรู้ไปถึงก่อนอันนี้ด้วยนะฮะหยิบมาฝากกันกับเดอะพาร์คินสันนะครับพูดลาสักคำส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักด้วยเจอกันยก2นะฮะหลังจากที่ยกแรกไปเจอกันในช่วงบ่ายโมงใช่ไหมแทนพี่แนน1วันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยช่วงเดินทางกลับบ้านแบบนี้6โมงถึง2ทุ่มนะครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับทักทายกันมาได้เลยทุกช่องทางของ EFM เรานะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณพลด้วยนะฮะโอ้มาเร็วมากเลยมีคุณกุ้งด้วยนะฮะโอ้น่าจะอ่านอย่างนี้นะสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีเพลงไหนอยากฟังช่วงเดินทางกลับบ้านเดินทางแบบนี้เพลงไหนดีคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันได้นะฮะ2ช่องทางของเรา02 665 8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชันอิทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจซอเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
6: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
7: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
8: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
9: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
10: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออก
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันจันทร์เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแค่ลองพยายามก็ดีมากพอแล้ว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

0: คนร้องตามได้เลยนะครับนี่คือ FM New Release ชั่วโมงนี้มากับซิงเกิลใหม่ของดูโอวง Plus One นะครับซึ่งเป็นดูโอจากค่ายของ XOXO Entertainment นะครับน้องซินเวียแล้วก็น้องก้องนั่นเองซิงเกิลนี้ชื่อว่าแช่งนะครับที่ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค2000เนี่ยน่าจะร้องตามกันได้ออริจินอลเนี่ยบายคุณ B King ใช่ไหมแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขามา rearrange ใหม่นะ remaster ในแบบฉบับที่ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็มีความกวนๆมากขึ้นด้วยนะฮะที่มาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไป
3: 789 Because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัส
4: จังทีครับ
3: มาคริสครับ
5: พุทธชัยครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนวครับ
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 16

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น1สัปดาห์ที่ทั้งฟินแล้วก็สนุกมากๆเลยเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับ Apple แล้วก็มิมกันนะฮะจากซีรีส์วิวาปัตตภีน่าจะได้ดูกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแม้ว่าจะจบไปเดี๋ยวก็จะมีอีก3ตอนมาเสิร์ฟกันนะฮะจริงๆเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอยากให้ไปฟังย้อนหลังมากเลยเพราะว่าเขาได้เล่าถึงตั้งแต่ Day 1ของการรู้จักกันเลยของ Apple Mim นะครับที่พี่แอปเปิลเนี่ยเขาบอกว่ามองตาน้องมิ้มวันแรกรู้สึกเลยว่าเหมือนตอนเข้าวงการมาใหม่ๆเลยนะฮะตั้งแต่เป็นเดอะสตาร์อะไรอย่างงี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็เป็นทั้งความน่ารักแล้วก็เป็นทั้งเหมือนเป็นเดสตินีของทั้งคู่มากๆเลยนะฮะสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้นะครับ14พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับ5หนุ่ม Perseus ด้วยกันนะครับน้องจั๋งเนกริตตินปามแล้วก็ปักกี้พร้อมไปกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่น้องๆจะมาฝากชาว EFM นะฮะ Turn Me Onฟีดคุณโทบี้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ PlayBy
2: DJ Soulsafe ครับ

ซิเคิลจากน้องบูมสารัตน์นะฮะมองใจมีคนส่งเข้ามาบอกว่าอยากฟังเสียงน้องบูมจังเลยจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟชั่วโมงนี้เดี๋ยวตามรีเควสให้มีส่งเข้ามาเนี่ยมีงานของพี่โทนี่ผีด้วยนะฮะรวมไปถึงงานจากพี่ป๊อปปองกูลนะครับกับสลักจิตนะฮะส่วนเดี๋ยวถ้าใครรีเควสมาแล้วผมเปิดไม่ทันเดี๋ยวไปต่อทางออนไลน์นะฮะหลังทุ่มครึ่งทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะ19:30 น.เรื่อยไปจนถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกแล้ว Facebook Live Search เข้าไปใน Facebook เลยสถานีข่าวสนามเป้าค่ะรับฟังกันได้จนถึงช่วง20:00 น.เลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะข่าวร้อนเช้านี้ก็คืออยู่บริเวณถนนงามวงศ์วานนะคะการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนพ้นโทษจริง4เดือนค่ะคุณทักษิณสดชื่นเลยนะคะสดชื่นอย่างเห็นได้ชัดทันทีที่พ้นเรือนจำก็ได้สวมกอดลูกทีละคนก่อนจะไปทักทายบรรดาคนใกล้ชิดแล้วก็นักการเมืองที่มารอให้การต้อนรับค่ะส่วนประเด็นร้อนของกรมการปกครองค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยหัวร้อนกันเยอะเลยสำหรับกรณีการแชร์ภาพบัตรประชาชนไทยสีฟ้าของชายชาวจีนพร้อมเลข13หลักค่ะมีบ้านเลขที่ครบถ้วนถูกต้องเลยนะคะวันนี้ปปท.แล้วก็กรมการปกครองเขาเข้าตรวจสอบข้อมูลนี้ค่ะที่สำนักงานเขตบางแคขณะที่กรมการปกครองก็บอกว่าไม่เฉพาะกรณีนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะไปตรวจสอบเข้มข้นในเชิงลึกอีกนับพันรายหลังไปพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายไทยกับหญิงชาวจีนแล้วก็บางกรณีก็ไปพบพิรุธด้วยค่ะส่วนพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะล่าสุดบ่ายนี้ฝ่ายค้านก็ยื่นคำร้องต่อประธานสภาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วว่าการออกพ.ร.ก.ขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าและเห็นว่ามีการสอดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนไว้ในกฎหมายกู้เงินฉบับนี้ด้วยภายใต้วงเงินถึง 50% ก็คือ 200,000 ล้านบาทยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เก็บมาฝากกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
9: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
8: เจเดนเจเดน
10: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
11: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
12: ติดเลยสิพ
13: ่
12: อ
13: ใช้เลยสิแม
12: ่ Do it now
13: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี
12: ้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
14: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะจากกรณีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเขาแชร์ภาพบัตรประจำตัวประชาชนชื่อว่านายเฉิงเจ้าหูระบุอยู่ในเขตบางแควันที่มีการแชร์ออกมาเนี่ยนะคะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายชาวจีนที่สะสมอาวุธไว้เป็นคลังแสงย่อมๆที่จังหวัดชลบุรีก็ทำให้มีการตั้งคำถามค่ะว่าเอบุคคล2รายนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันไหมและชาวจีนสามารถถือครองบัตรประชาชนคนไทยได้ยังไงโดยนายเทียนชัยวงสุวรรณค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตบางแคยืนยันนะคะกรณีนายเฉิงเจ้าหูที่มีบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนพลเมืองไทยเป็นการออกให้ตั้งแต่ปี51พิจารณาจากเอกสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มีเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบิดาแล้วก็มีเอกสารระบุว่าบิดาเนี่ยมีสัญชาติไทยเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะดังนั้นก็เลยชี้แจงได้เพียงข้อมูลตามเอกสารว่าหลักฐานที่ปรากฏน่ะมันมีแค่นั้นไม่ได้ยืนยันว่าการได้สัญชาติดังกล่าวมาถูกหรือว่าผิดตามกฎหมายผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้อนไปตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในลักษณะเดียวกันเรื่องนี้ผู้อำนวยการเขตบางแคบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมา10ปีก่อนน่ะยังไม่สามารถทราบได้ว่ามีกระบวนการตรวจสอบในขณะนั้นอย่างไรแต่เมื่อเกิดกระแสข่าวขึ้นค่ะก็จำเป็นจะต้องนำแฟ้มข้อมูลเดิมกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังได้หารือกับผู้กำกับการสน.เพชรเกษมนะคะให้ไปเชิญไปให้ถ้อยคำเบื้องต้นตำรวจยืนยันบอกว่ากรณีของนายเฉิงเจ้าหูไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีพบอาวุธสงครามและระเบิดในจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในช่วงปี2551เนี่ยค่ะปัจจุบันเจ้าหน้าที่เหล่านี้เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชิญมาให้ถ้อยคำเว้นแต่หน่วยงานส่วนกลางหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีคำสั่งให้ตรวจสอบเพิ่มเติมทางด้านกรมการปกครองก็ชี้แจงนะคะว่าการขอสัญชาติไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายหลายฉบับและพิจารณาเป็นรายบุคคลกรณีนี้จำเป็นจะต้องตรวจสอบย้อนหลังไปถึงรุ่นบิดามารดาปู่ย่าว่าได้สัญชาติไทยมาได้ยังไงตามกฎหมายไหมอันนี้ต้องตรวจสอบไหมถ้าพบว่าไม่ถูกต้องอาจจะมีการเพิกถอนสัญชาติย้อนหลังตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นลูกค่ะโดยนายเฉิงเจ้าหูมีพี่น้อง5คนได้รับสัญชาติไทยแล้ว4คนอีก1คนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่นายชาคริตตันติรุณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนของกรมการปกครองนะคะบอกว่าตอนนี้กรมการปกครองกำลังเร่งสืบสวนกรณีดังกล่าวรวมไปถึงป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการสวมบัตรประชาชนเพราะว่าถ้าพูดกันก็พูดอะนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันจะต้องดำเนินการจริงจังไม่เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่กรมการปกครองต้องมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบกรณีชายไทยที่สมรสกับหญิงต่างด้าวหรือว่าหญิงต่างชาติโดยเฉพาะหญิงชาวจีนด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยค่ะมีอยู่หลายพันรายทั่วประเทศเลยไปพบพฤติการว่าอาจจะเข้าข่ายสมรสเท็จค่ะหรือว่าการนำชายไทยมาแสดงตนเป็นบิดาของเด็กเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยด้านของปปท.บอกว่าตอนนี้ยังตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ได้พิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะว่าจนถึงตอนนี้เองถ้าตรวจสอบแล้วถ้าดูข้อมูลนะยังไม่พบการกระทำความผิดแต่ว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ของการได้มาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวยืนยันว่าถ้าพบมีข้าราชการหรือบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหน่วยงานก็จะดำเนินการอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะกรมการปกครองนะคะที่นั่งไม่ติดกันเลยพอเกิดกรณีนี้ขึ้นในส่วนของกรมที่ดินเองวันนี้ออกมายืนยันค่ะว่ามาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือว่านอมินีที่ผ่านมาไปพบพฤติกรรมเหมือนกันหลีกเลี่ยงกฎหมายบ้างล่ะผ่านการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือครองแทนหรือว่าจะจัดตั้งบริษัทเพื่ออำพรางการถือครองที่ดินดังนั้นยืนยัน ว่าก่อนจะจดทะเบียนถือครองที่ดินจะต้องมีการตรวจสอบพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายการให้คนไทยถือครองตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและความสัมพันธ์ถ้าเป็นคู่กรณีขออภัยถ้าเป็นกรณีคู่สมรสระหว่างไทยกับต่างชาตินะต้องมีการยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการซื้อที่ดินเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายคนไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเป็นเงินของต่างชาติแล้วเอามาให้คนไทยซื้อที่ดินแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายกรณีเป็นโนมินีหรือเปล่าเป็นการสมรสเท็จไหมนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตได้ฉะนั้นต้องพิสูจน์ทราบว่าถ้าแต่งงานคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติจะซื้อที่ดินในประเทศไทยเนี่ยเงินนั้นเนี่ยมันเป็นเงินของฝ่ายคนไทยหรือเปล่าทีนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมไปลงพื้นที่เกาะพังงานค่ะวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ถือโอกาสที่จะไปเกาะพังงานเพราะมันมีข้อมูลบอกว่ามีต่างชาติเข้ามารุกทำธุรกิจเป็นจำนวนมากถ้าดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะจะเห็นว่าในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานมีนิติบุคคลอยู่ประมาณ 16,000 รายเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 11,000 กว่ารายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกิน 50% คือ 67% กว่าๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นรัฐจะอยู่เฉยไม่ได้อย่างน้อยก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือให้นอมินีบางหน้าเพื่อเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปที่กรณีของนายหมิงเฉินซันหมิงเฉินซันเป็นชาวจีนอายุแค่31ปีแต่เขาซุกอาวุธสงครามจำนวนมากที่จังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยนะคะความคืบหน้าคดีนี้ค่ะมันเกี่ยวกับอาวุธที่มีในครอบครองเพราะว่าชุดสืบสวนพบความเชื่อมโยงของปืน M4 จำนวน2กระบอกที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักในอำเภอบางละมุง1กระบอกมีความเชื่อมโยงไปที่ผู้เกี่ยวข้อง5คนด้วยกันพลเรือน3คนแล้วก็ทหารอีก2คนโดยเชื่อว่ามีการจัดหาอาวุธมาจำหน่ายให้กับนายหมิงภายในพื้นที่สภ.สัตหีบเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเกี่ยวข้องกับการร่วมจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะให้การปฏิเสธนะคะแต่ว่าตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวส่วนทหารทั้งสองนายถูกผู้บังคับบัญชารับตัวไปควบคุมดำเนินการทางวินัยเรียบร้อยขณะที่อาวุธปืนกล็อก26นะคะก็ตรวจพบภายในรถยนต์พิสูจน์ทราบคือเขาพิสูจน์ที่มาที่ไปแล้วมันไปเชื่อมโยงกับข้าราชการตำรวจคนหนึ่งตอนนี้ก็ประสานไปที่ตำรวจนครบาลค่ะส่วนอาวุธปืน M4 อีก1กระบอกก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาเพราะว่าไม่มีเลขทะเบียนกำกับแล้วก็เป็นอาวุธที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ด้วยก็ว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะคะพอมันไปพบแบบนั้นเนี่ยเจ้าตัวเขาอ้างบอกว่าจะนำอาวุธทั้งหมดไปฆ่าตัวตายเพราะว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะคลังแสงขนาดย่อมแบบนั้นเนี่ยเขาเอามาทำไมถ้าจะฆ่าตัวตายปืนกระบอกเดียวก็ได้แล้วหรือเปล่าก็ยังไม่มีการตัดประเด็นใดออกไปนะคะตำรวจจะสืบสวนต่อคุณผู้ฟังคะมีรายงานข่าวของสื่อกัมพูชาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำธุรกิจที่กัมพูชาธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจร้านอาหารปรากฏว่าพอมีข่าวมีคราวแบบนี้ออกมาสื่อกัมพูชาไม่หยุดนิ่งค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ทีมสืบสวนของไทยพบหลักฐานเป็นภาพและคลิปในโทรศัพท์มือถือของนายหมิงเฉินซันแล้วก็มีการฝึกอาวุธกับหน่วยทหารกัมพูชาด้วยนะในคลิปนั้นคาเมทูเดย์บอกว่ามีการกล่าวอ้างว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับกองบัญชาการองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนหรือว่า BHQ เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจนถึงขณะนี้มีเพียงแค่พาสปอร์ตจีนและบัตรประจำตัวประชาชนไทยเท่านั้นไม่มีการแสดงหนังสือเดินทางทางกัมพูชาอย่างชัดเจนในฐานะหลักฐานโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาออกแถลงเลยนะคะในเรื่องนี้บอกว่าไม่มีมูลและเป็นการจัดฉากโดยความพยายามทำให้คดีนี้เป็นคดีทางการเมืองแล้วก็เบี่ยงเบนความรับผิดชอบปัญหาความมั่นคงภายในประเทศไทยมาอย่างประเทศกัมพูชาเดี๋ยวก็ต้องตามต่อว่าฝ่ายไทยจะมีความคิดความเห็นหรือว่ามีแรงกระเพื่อมอะไรออกมาจากกรณีที่โฆษกวุฒิสภากัมพูชาออกมาเปิดเผยแบบนี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องการปล่อยตัวอดีตนายกทักษิณค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วงนี้มาดูเรื่องของคดีของคุณทักษิณกันหน่อยนะคะเมื่อช่วงเช้าได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนะคะตามหลักเกณฑ์การพักโทษของกรมราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นการออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดพักโทษในอีก4เดือนข้างหน้าค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อไทยที่ไปรอบันทึกภาพนะคะเพราะว่าสื่อต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งคุณทักษิณได้เดินออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของกรุงเทพเนี่ยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผมสั้นเกรียนสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสิ่งแรกที่ทำก็คือการอบกอดสมาชิกในครอบครัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะรวมทั้งทักทายกับผู้สนับสนุนจำนวนมากที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนใกล้ชิดแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงในช่วงสายๆค่ะปรากฏภาพจากอินสตาแกรมของคุณอิงแพทองธารนะคะก็เป็นภาพที่บ้านจันสองล่าบ้านจันสองล่าตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่แจ้งว่าเป็นสถานที่พักโทษของคุณทักษิณตลอดช่วง4เดือนนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพร่วมกันค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาระหว่างคุณทักษิณลูกทั้ง3คนเขยแล้วก็สะใภ้ก็ไม่มีภาพคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นะคะโดยคุณอิงแพทองธารบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโพสต์นะคะในอินสตาแกรมนะเขาโพสต์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่เขยพี่สะใภ้ที่คอยยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่วันเนี้ยอายุ70กว่าละแต่ก็ยังคงเป็นเสาหลักให้พิงได้เป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันคือความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณอิงแพทองธารโพสต์เอาไว้ใน Instagram ส่วนตัวนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนการบังคับโทษของคุณทักษิณกันหน่อยค่ะกรมคุมประพฤติได้ออกมาแถลงการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นมติของคณะ อนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักกรุงโทษครั้งที่4มีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ11พฤษภาคมไปจนกว่าจะพักโทษขออภัยไปจนกว่าจะพ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนค่ะการปล่อยตัวได้ดำเนินการติดกำไร EM ให้กับคุณทักษิณทันทีและกำหนดให้เข้ารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่พักอาศัยภายใน3วันก็เป็นเงื่อนไขการพักโทษอย่างเคร่งครัด11ข้อค่ะซึ่งในตอนท้ายคุมประพฤติได้เน้นย้ำถึงบทลงโทษว่าหากคุณทักษิณฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการพักโทษและนำตัวกลับสู่เรือนจำค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ต้องรอ3วันนะคะหลังจากออกจากเรือนจำเช้านี้คุณทักษิณก็ไปรายงานตัวที่กรมคุมประพฤติเรียบร้อยแล้วโดยเดินทางไปพร้อมกับคุณอิงแพทองธารแล้วก็ทนายวิญญาชาติมนตรีทนายความส่วนตัวใช้เวลา10นาทีค่ะจากนั้นเจ้าตัวก็เดินทางออกจากสำนักงานพร้อมยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายให้กับผู้สื่อข่าวด้วยผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามว่าได้จำกันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกเนี่ยผู้สื่อข่าววิ่งตามรถเพื่อที่จะขึ้นไปถึงหน้าเรือนจำเลยคุณทักษิณตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก่อนที่จะขึ้นรถแล้วก็กลับไปที่บ้านจันสอล่านะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังสื่อถามความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำสื่อถาม2รอบเลยนะคะรอบแรกนายกบอกว่าหูยดีใจแต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรว่าจะไปเยี่ยมหรือเปล่าก่อนจะรีบขึ้นไปตึกพักดีบดินทร์ไปร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทีนี้พอได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกครั้งนึงนะคะย้ำบอกว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าตนเองเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของอดีตนายกทักษิณก็ยินดีที่ท่านแล้วก็ครอบครัวซึ่งมีรายงานเต็มฟีดไปหมดเลยว่าได้กลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแล้วก็ปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวของท่านหลังจากนี้ก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่ท่านจะต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่านใช้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านเราก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษออกมานักข่าวก็ถามอีกบอกว่ามีโอกาสที่จะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวไหมคุณอนุทินตอบกลับทันทีเลยค่ะบอกว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปเพราะกรุงเทพมีกันอยู่แค่นี้การจะไปพบใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรเลยส่วนบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ค่ะคุณอนุทินก็มองว่าทุกอย่างให้มันเป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจสิ่งที่เราทำอยู่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไม่มีอะไรต้องไปกังวลค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศขยับไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะไปดูความคืบหน้าการสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะแรกซึ่งกองทัพไทยกำลังเร่งก่อสร้างบริเวณแนวชายแดนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะก็คืบหน้าไปพอสมควรนะคะโดยจุดที่มีการก่อสร้างก็คือบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52ถึง54ซึ่งก็เป็นพื้นที่ราบระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรความสูงของรั้วคือ170เซนติเมตรค่ะด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20เซนติเมตรก็มีการลงเสาเข็มแล้วก็เทคานคอนกรีตแบบหนาเลยนะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีเขตแดนชัดเจนนะคะเป็นมีแนวเขตแดนชัดเจนเลยทั้งสองฝั่งไทยกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนกองทัพไทยตั้งเป้าค่ะบอกว่าน่าจะเสร็จสักประมาณอีก45วันนี่แหละหลังจากเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนตอนนี้ก็เดินหน้าก่อสร้างต่อเนื่องทุกวันค่ะส่วนกรณีสำนักข่าวกัมพูชาที่มีการเผยแพร่ระบุบอกว่าฝ่ายไทยตกลงจะเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS เคลียร์กรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลเรื่องนี้ร้อนถึงคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องออกมาชี้แจงยืนยันนะคะบอกว่าไม่ใช่หลังการยกเลิก MOU ของไทย MOU 44ของไทยเนี่ยจะต้องมีการเจรจาภายใต้กรอบของ UNCLOS จริงก็มีหลายขั้นตอนมีวิธีการหลักการที่ควรใช้คือการเจรจาของ2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้อันนั้นเนี่ยค่อยมาพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับ ซึ่งการที่กัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับก็อาจจะเกิดจากที่ฝ่ายกัมพูชามีท่าทีอยากจะได้ผลลัพธ์บางอย่างและมักจะมีการสรุปความเห็นไปก่อนที่จะเริ่มพูดคุยซึ่งอาจเป็นสไตล์การเจรจาของกัมพูชาเองเพื่อให้ตนเองได้เปรียบแต่การพยายามแถลงอยู่ฝ่ายเดียวแบบเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นคุณเสียศักดิ์บอกแบบนั้นเพราะกระบวนการใหม่ภายใต้กรอบอนุสัญญากฎหมายทางทะเลควรที่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยความใจกว้างแล้วก็มีความจริงใจต่อกันซึ่งการพบกันระหว่างคุณอนุทินแล้วก็ฮุนมาเนตนายกของกัมพูชาที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยแต่ไม่ได้มีการให้สัมมั่นให้คำมั่นใดๆนะคะว่าฝ่ายไทยจะทำยังไงก่อนที่จะไปถึงจุดของการประนีประนอมเนี่ยแน่นอนว่าการประนีประนอมที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเขตแดนทางบกหรือว่าการปักปันเขตแดนใช่ไหมคะคุณสิงห์ศักดิ์บอกว่าสิ่งสำคัญเลยมันคือต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนขนาดนี้ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเลยยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันเลยคุณสิงห์ศักดิ์บอกเพิ่มเติมว่าตนเองขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจนะว่าการเจรจาเนี่ยจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนแล้วก็ย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อให้อีกฝ่ายนำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะของตนเองเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนคติแบบเนี้ยก็ไม่สามารถก้าวต่อไปทางหน้าได้ย้ำว่าไทยมีการเปิดกว้างและจริงใจมาโดยตลอดแต่ความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากเลยนะคะจากคุณศรีหศักดิ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่คุณศรีหศักดิ์จะออกมาตอบคำถามใดๆก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะไปในลักษณะของแนวทางทางการทูตมากกว่าเป็นหลักการแต่ครั้งนี้คุณศรีหศักดิ์ตอบชัดเจนมากๆก็ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นขึ้นมาได้ไปกันที่พรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะยื่นคำร้องผ่านประธานสภาเรียบร้อยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านต่างๆออกมาสังคายนาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบอกว่ามันสอดไส้เข้าไปเยอะมากเอาจริงๆเนี่ยมันเหตุผลมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าเร่งด่วนขนาดที่จะต้องกู้เงินออกมา400,000 ล้านเลยไหมแต่จริงๆถ้ามาคลี่ดูข้างในแล้วเนี่ยพรก.ฉบับนี้กู้มา400,000 ล้านก็จริงแต่200,000 ล้านเนี่ยมันไปสอดไส้เรื่องของโครงการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเลยแล้วก็พรก.ฉบับนี้อ้างว่าเรื่องเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นคำพูดของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะพร้อมด้วยคุณกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าออกมาแถลงเลยในนามของฝ่ายค้านว่ากันไล่เรียงกันไปแบบนี้เลยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญระงับการเบิกจ่ายงบก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านเนี่ยจะนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันจะเปลี่ยนผ่านกันยังไงเนื่องจากตอนนี้พรก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วดังนั้นหากจะเบิกใช้เงินไปก่อนก็จะมีคำวินิจฉัยก็อาจจะเกิดผลตามมาทีหลังได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการเยียวยาบางส่วนมันไม่ได้จำเป็นต้องออกพรก.เลยเพราะสามารถใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตแทนได้ฝ่ายค้านก็เห็นอย่างนั้นนะอันนี้จากคุณณัฐพงษ์คุณเทงณัฐพงษ์ส่วนคุณกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าการศึกษาหลักการของรัฐบาลแล้วก็สภาพการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถ้าเทียบกับการออกพรก.กู้เงินในอดีตได้ข้อสรุปตรงกันเลยว่าการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้ไม่ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ร้อนถึงคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะยืนยันว่าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็วันนี้ที่รัฐบาลดำเนินการเพราะจะมีวิกฤตมาอีกหลายระลอกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่การออกพรก.มันเลยถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะเรายังต้องพึ่งพาน้ำมันพึ่งพาเรื่องของพลังงานดังนั้นก็จำเป็นจะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนย้ำคุณเอกนิติย้ำเลยนะบอกว่าวันนี้เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วจะเดินหน้ากันต่อทันทีอ่ะนอกจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วหลายพรรคการเมืองประชาชนหลายคนอย่างเราก็มุ่งหวังว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.คนต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะในเดือนมิถุนายนนี้วันที่21 มิถุนายนถ้าจำผิดขออภัยจะหมดวาระของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นสมัครผู้ว่ากทม.ก็จะเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการเลือกกันเ พอเลือกผู้ว่ากทมแบบนี้หลายพรรคการเมืองออกมาเปิดตัวกันค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคอย่างเป็นทางการ16พฤษภาคมนี้นะคะเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกนะบอกว่าคนนี้ที่จะมาลงเนี่ยนะเป็นผู้ชายมีคุณลักษณะโดดเด่นอายุไม่ถึง60ด้วยนะมีบุคลิกดีมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจแล้วก็ยังย้ำอีกว่าพรรคไม่ได้มีเรื่องความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าโฟกัสไปที่การทำหน้าที่ที่จะเป็นทางเลือกของประชาชนให้ดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพผ่านทีมสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุดค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรกุณาธานทองดีอเนโควันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรกุณาธานทองดีอเนโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพระราชวชิรกุณาธานมีนามเดิมว่าทองดีเพชรวิจิตรเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินทร์เพชรวิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยตำบลเนินปออำเภอสามงามอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรหลังอุปสมบทได้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรกุณาธานมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นจนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549ต่อมาได้ริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพร้อมพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้จัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่ทองดีอเนโคเมื่อปี2563เพื่อเป็นองค์กรหลักในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณะศาสนสถานและสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่พระภิกษุสามเณรรวมถึงประชาชนผู้ยากไร้โดยมุ่งเน้นการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมตามหลักเมตตาธรรมและมีโครงการบ้านปันสุขเพื่อสาธารณกุศลเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและปัจจัยในเขตจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงตลอดจนบริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรกุณาธานเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35แม้จะลาสังขารไปแล้วแต่คณะศิษยานุศิษย์ยังคงดำเนินงานตามปณิธานเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมสืบไปอย่างยั่งยืน
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0: ในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยในเวลาเดียวกันนี้มีโรงเรียนผู้รู้ย.ศ.ศ.80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนต์โจเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเสนาสนารามวัดโพทองและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสำหรับการสวดพระพุทธมนต์นั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้วิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนการสดับปกรณ์คำนี้กร่อนมาจากคำว่าสดับปกรณ์ซึ่งหมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมทั้ง7ในพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสำหรับใช้ในพิธีกรรมเรียกกิริยาพระภิกษุกล่าวคำพิจารณาสังขารเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งตรงกับที่เรียกในพิธีศพสามัญชนทั่วไปว่าบังสุกุลองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดวาตภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ชุดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไปจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและมีผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์ทั้งเป็นเรื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและ

0: ด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ2B number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงกิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์อย่างลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมภายในพิธีซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งร่วมกันจัดขึ้นเป็นรุ่นที่3ระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยปีนี้กิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพ ดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆอาทิการแกะสลักไม้ด้วยมือและงานโมเดลรถโบราณการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR และการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินจากกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ห้องสมุดยานสัมปันโนเป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพและผลิตเบเกอรี่จัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกรวมทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการดูดวงไพ่ยิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีมีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นจำนวน29คนเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรมซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางดิจิทัลให้แก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566จากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Love ภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จมาทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมโดยเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะและการให้คำปรึกษาทางสังคมการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างการยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำเอาทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่คิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังคนอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมอีกด้วยคณะบุคคลสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลทั้งสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลา 14:30 น.มีบริษัทไทยพาโฟแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอก้าโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาลสินจำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติหรือวัดทองบนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าน้องบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดธาตุทองวัดดวงแขวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มีประชาชนและคณะบุคคลทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิเทศบาลนครสงขลากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร้านอภรณ์พิศวาสผ้าไทยจำกัดและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น5ช่วงเวลาซึ่งต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: วัสดีครับพวกเรา Compass
3: ชิชินคอมแพสเอลิเมนต์ซันเดอร์ครับผม
4: บอลคอมแพสเอลิเมนต์เมทัลครับ
5: เบลคอมแพสเอลิเมนต์เวฟครับ
6: ฟิวคอมแพสเอลิเมนต์เฟลมครับ
7: นีโอคอมแพสเอลิเมนต์ไลท์ครับ
3: แค่นี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
5: ทอล์กอารมณ์ดี
4: เพลงดี

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอาละวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เป็นเรื่องอีกแล้ว
2: เป็นเรื่องอีกแล้ว
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ต้องคิด
3: อันนี้เรื่องสุขภาพ
1: ใช่
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีก่อนนะ
1: คุณผู้ฟังครับ
3: ครับ
1: คิดถึงจังเลย
2: ครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้เขารักงานเขานะ
1: ทุกวันจันทร์คิดถึงจังเลย
2: เป็นไงเป็นไง
3: อยู่ดีนั่งเสร็จงานก็คุยแม่ช่วงนี้รายได้หลักๆใต้โต๊ะเนาะ
1: ใช
3: ่คุ้มชูแล้วอยู่
4: เ
3: น
4: ี่
3: ย
4: มีคิวสองเมื่อไหร่นะ
1: ดูมีซีรีส์อุ้ยพูดได้ไหมเนี่ย
3: ไม่ได้
2: โด
3: น
4: ไม่ได
3: ้ไม่ได้
4: ซ
3: ี
4: รีส์ช่องซีรีส์อย่างอื่น
1: ซีรีส์วาย
3: เออใช่
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เล่นกับโอ๊ตอยู
4: ่
1: ถูกอันนี้พูดได้ไม่ได้งงหมดเลยจริง
3: ไม่รู้แล้วไม่พูดไม่
2: เออผมบางทีผมก็ชอบลั่นเหมือนกันต้องระวังหลังๆอ่ะ
1: โปรโมทเขาไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได
3: ้บอกได้เน
1: า
3: ะ
1: เออผมว่าปุ๊บ
3: มันมีสิ่งที่เราบอกไปแล้วแต่ว่าหลังจากเซ็นนะไม่แน่ใจ
1: ใช
3: ่แล้วก็ตามที่บอกแล้วแต่ไม่ได้ยิน
1: แล้วเหมือนว่าเซ็นแค่3
3: ไม่เห็นน้องผู้หญิงเซ็นนะ
1: ค
3: น
1: ที่
3: ค
1: ุ
3: ยกัน
2: ไม่รู้เขาคงประเมินแล้วล่ะเขาคงประเมินแล้วล่ะว่าใครควรต้องโดนเขาเลยให้เซ็นไว
3: ้ตลกเกินนะถ้าเล่นกัน5คนแล้วเซ็นแค่3คนทั้งกอง
2: ดีจริงเลย
3: โอเค
2: โอ้ยทำไมหนาวงี้เนี่ย
3: วันนี้อากาศเย็น
2: ครับ
3: ในห้องจัดนะไม่ได้ข้างนอกข้างนอกร้อนเหมือนเดิม
1: เมื่อกี้เรากำลังคุยกันเรื่องสุขภาพ
2: สุขภาพ
1: เพราะตอนนี้ผมเริ่มมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร
2: เวทเทรนนิ่งแต่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยใช้วิธีเล่นเองใช่ไหมเล่นเองทำไงบ้างวัน
1: ผมจะมีสควอต101
2: 101
3: เยอะเลยอ่ะโดยแบ่งเป็นกี่เซตเล็กเท่าไหร
1: ่เซตละ50
2: โอ้โห
3: เซตไปเลย
2: ก็แล้วตุ้มนี่หนักคุณถือไอ้ตุ้มแคทเตอร์บอลตุ้ม4โลโอเคก็เท่านั้นแหละถูกต้องแล้ว
1: 4โล
2: แต่4โล50ทีแล้วหยุด
1: แล้วหยุดแล้วก็จะเป็น
2: โอ้ตายแล้ว
1: สะบัดข้างหน้ากล้ามท้อง
2: อันนี้ดูมาเหรอ
3: ยกมาย
2: ังไงท่าต้องไง
1: ไอ้ต
2: ั
1: ว
2: ไอ้ตัวไอ้ตุ้ม
1: ตุ้มแล้วก็เอาตุ้มไปข้างล่างอย่าง
3: นี้อ๋อแล้วแกง
2: เฮ้ยมันไม่โดนอ่ะไม่ฟาดอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่โดนของเราไม่ได้ใหญ่มากไง
3: หมายถึงตุ้มไม่ใหญ
2: ่ตุ้มไอ้ตุ้มมัน4โลตุ้มมัน4โลโอเคแล้วไงอีกอันนี้กี่ทีไอ้แกงนี่กี่ที
1: เป็นเซตเซตละ30
2: เป็นอีก90
1: ก็3เซต
3: ก็990ที
2: เฮ้ยตอนนี้มันต่างจากที่เราสัมผัสมา
3: แต่อันนี้ได้อยู่นะ3เซตเซตละ30อ่ะโอเคนะผมว่า
1: แล้วก็ยกเป็นเวท
3: ใช่
2: มั้ยเป็นเวทเท่าไหร่
1: 15 4เซต
3: อัน
4: นี้ปกติ
2: อันนี้ดูเป็นเลขที่
1: แล้วก็ด้านข้าง
2: เฮ้ย
3: เลขหัวไหล่เลขหัวไหล
2: ่คุณไปเอาท่ามาอย่าง
1: ไรไหล่
2: มัน
1: เล่น
2: แ
1: ล้วบ
3: ี้เนี่ยนั่นก็บี้เก่าไง
1: ก็นั่นก็เป็นเวทอย่างเงี้ยแล้วก็
2: อ๋อแล้วเราก็เอาให้หนักแล้วเราก็เคลื่อนเองเราก็เคลื่อนเอง
1: ใช
2: ่ไม่ได้ดูจาก YouTube อะไรด้วย
1: ไม่ได้ดูนึกถึงตอนที่เล่นรักบี้เม
2: ื่อก่อนโอ้
3: นักกีฬาเก่าแล้วคุณสมัยบอลนักบอลคุณก็เวทไม่ใช่หรอ
2: น้อยนักบอล
3: เอาไปได้ครับ
2: นะเข้าเวทที
1: ก็จะปิดท้ายด้วยวิดพื้น
2: วิดพื้นวิดพื้น
1: 15สัก4เซต
3: โอ้โหเป็นเซตจบนี้ก็เหนื่อยนะ
1: โอ้โห
3: ใช่มั้ยเยอะนะ
1: นอนไม่หลับอ่ะ
3: มันฉีดมันดีมันดีมันดี
2: อันนี้อ่ะใครมีความรู้เรื่องออกกำลังกายถือว่าคุณอาร์ตแบ่งเซตได้เหมาะสมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู
1: ้กำลังคุยกันอยู่พี่เบื่อพี่โบบอกว่าจริงๆมันดูเยอะไปมั้ยสำหรับสควอทนะ
3: เฉยๆเพราะปกติเวลาผมเล่นทุกอย่างมันจะแบ่งเป็น3ถึง4เซตเซตละ20ถึง30ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะผมไปเจอพวกที่เค้าฟิตเนสอ่ะเค้าบอกว่าให้ทำจะรู้สึกไม่ไหวอันนั้นถึงจะได้
2: อันนี้ก็อีกสูตรนึงหรือเปล่า
1: ถ้าสควอทปุ๊บ40ทีเนี่ยเริ่มสั่นแต่พอจาก40ไป50เนี่ยโอ้โหแบบ
3: ไม่ไหวแล้วและเซตที่2ไม่โห
2: แล้วปวดหลังไหมมีเมื่อยหลัง
1: มันเป็นเพราะเราย่อเอาขาเดียวเลย
2: โอ้ดีถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณคุมร่างกายตัวเองได้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงอ่ะ
3: ใช่คนนี้มัน
2: พวกออกเองบางทีผิดที่แค่นั้นแหละ
3: ไปปวดหลัง
2: ไปปวดหลังไปอะไร
1: แต่ว่าทำทุกวันจนเมียบอกว่าถ้ามึงมีซิกแพคไม่ออกจากบ้านแล้วนะ
2: ห่วงเลยห่วงเลยหรอล่ามไว้เลยหรอ
1: บอกว่าเอาจริงนะกล้ามเนื้อดีแค่ไหนหน้าเบ้าหน้ายังเหมือนเดิม
3: เขาพูดกระดานนี้เลยเหรอ
1: พูด
3: ห
1: ร
2: อไม่มันจะคุณอาจจะย้อนไปร่างทองสมัยแบบแบบ
1: ม
2: าเยอะ
1: แล้วลงมาเหลือ86
2: ลงมาอีกเหรอ
1: ลงมาอีก
2: จากเท่าไหร่จาก
1: ที่มันไม่ลงที่89 88
2: มันลง
3: ไปก็แป๊บเดียวเองเนาะ
2: กล้ามเนื้อมัน
3: ช่วยเบิร์นอีกไง
2: กล้ามเนื้อมันมีส่วนช่วยในการเบิร์น
4: แรงมั
1: ้ยตอนสควอท
3: นะ
2: ฮะโอ้โหฮาร์ดเรทขึ้นมั้ย
1: ขึ้นเลย
3: คุณเล่นกลางคืนใช่ป่ะ
1: เล่นคืนก่อนนอนฮะ
2: จับดูมั้ยจับด
3: ูนี่มันถึงนอนไม่หลับ
2: เออแล้วไปเล่นอะไรก่อนนอนวะเฮ้ย
3: กลางวันมันไม่มีเวลา
2: อ๋อ
1: เช้าบางทีรู้สึกว่า พอก่อนนอนรู้สึกว่านอนแล้วตึงๆแขนรู้สึกว่าโดนรู้สึกโอเค
3: มันนอนไม่ค่อยหลับไงมันดีดไงมันสูบฉีด
2: โอ้ยคือถ้าในหลักการแล้วอะสมองคุณมันจะหลั่งพวกสารแบบหุ่มห้ำหุ่มห้ำมา
3: เดี๋ยวกลายเป็นนอนไม่ดี
2: ผมตาก็ไม่หลับ
1: เออแล้วผมนอนดึกกลายเป็นนอนด
2: ึกไม่ได้
4: เขาไม่ดูผลการนอนด้วยนะดูยังเริ่ม
2: แทร็กไหม
1: ผมว่าผมนอนดีขึ้นเพราะว่าผมกินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยรู้สึกว่ามันนอน
3: เลยมาสดชื่นขึ้น
1: ส
2: ดชื่นขึ้นแต่ถ้าได้ก็ออกกำลังกายแบบห่างจากนอนหน่อยคุณจะยิ่งดีเลย
1: งั้นจัดไปก่อน
3: ได้ทำก็ยัง
2: ค่อยค่อยทีละอย่าง
3: ได้ทำถือว่าดีละ
2: ช่วงก่อนนอนก็รีแลกซ์แล้ว
1: รู้สึกแบบแขนเริ่มมา
3: ไม่แต่ผมก็เป็นนะเคยก่อนนอนชอบบิดพื้นอย่างเงี้ยเพราะมันเวลาง่ายสุด
2: ไงมันเป็นเวลาที่ว่างที่สุด
3: มันเป็นเวลาที่ว่างที่สุดแต่ในแง่เยอะขนาดนี
2: ้ในแง่ของคุณหมออ่ะเขาจะบอกว่าเออมันอาจจะใกล้การนอนไปหน่อย
1: แล้วก็มีเล่นไหปลาไหน่อยก่อน
2: เฮ้ยไหปลาเล่นยังไง
1: ไหปลาเล่นร้อย
4: ให้มัน
2: ปว
4: ดเดี๋ยวรับ
1: ร้อยหนึ่ง
2: เล่นร้อยหนึ่ง
3: ยังไงอ่ะ
1: แค่นี้อยู่นี่ละ
2: แ
1: ค่นี้ไม่ต้องเลยแค่
2: ยกไหม
1: ไม่ยกเฮียลองดูร้อยเดียวนี่คือ
2: หลาไปหมด
1: ไม่ถึงครับแค่นี้เลย
3: มือเปล่า
2: ไปหมด
1: แล้วเล่นร้อยหนึ่ง
3: เล่นอ๋อให้มันตึงตรงเนี้ย
1: ใช่
3: ขึ้นเหรอแค่นี้ขึ้นเลยเหรอ
1: เราเท่าเดิม
3: สมควรเลยที่เมียเขาเป็นห่วง
1: มาอยู่
2: คือแยมก็กลัวไงเพราะว่าถ้าเขามีสวดเมื่อไหร่เขาเอาไปใช้แน่
3: จริงๆเราเหมือนเคยเตือนแล้วนะว่าถ้าเขาอย่าให้เห็นว่าไปถ่ายเมนเฮลเดินอะไรอย่างนี้นะไปอยู่ดีไปโผล่ลงหน้าปก
2: เขาพูดอยู่ตลอดว่าถ้าเขาได้ร่างหรือเขาได้บอดี้หรือได้หน้าตาของพระเอกแต่เขาจะใช้คุ้มเลยเขาบอก
3: ใช่
2: เขาใช้คุ้มเลย
3: เขาพูดกับเด็กหนุ่มทุกคนน่ะเด็กหนุ่มทุกคนที่เราเจอก็บอกถ้าเป็นพี่จะเลี่ยนลาด
1: นี่เป้าหมายคือ85ก่อน
2: 85
3: ได้ผมว่าคุณได้อยู่แล้ว
4: เพราะว่า85จริงๆมันพอดีแล้วนะอาร์ตส่ง
1: 185180
4: ไม่185ป่ะ
1: 180พี่
3: ผมว่าเกิน180
1: จริงๆหมอบอกว่าอยากได้ให้80
4: มันจะพอดีก
3: ัน อ๋อตัดไปอีก101มันจะพอด
1: ี180อ่ะซื้อเกงใหม่ไม่ไหว
2: เฮ้ยผมก็ลดไซส์ผมลงมาลดไซส์เหมือนกัน
1: ไม่ไหวซื้อเกง
3: ไม่เป็นไรเลยก็เปลี่ยนเกง
1: ไม่ได้
2: เขาลงเยอะเกงเขาลงเยอะเขาซื้อถือเป็นหมื่นเขาซื้อสีเดียวกันทีละกี่ตัวเขาเวลาเขาเปลี่ยนทีเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวของตัว
3: แก่ๆก็ใช้ได้มั้งเดี๋ยวว่ามันเริ่มขึ้น
2: มันรูดหน่อยไหมรูดหน่อย
3: จะได
1: ้รูดแล้วมันไม่ได้ถ้าเกิน5โลเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้
3: แต่ก็ต้องเปลี่ยนไปกล้ามทั้งหมดและให้น้ำหนักเท่าเดิม
2: กูกลัว
3: เพิ่งเคยเห็นมาก
2: ลัวต้องเปลี่ยนเกงใหม
1: ่ไม่ลดเกงก็แบบ
4: ดี
1: ใส่แล้วคือแบบมือลอดลงไปแล้วออกไปข้างนอกไปเลยลอดลงไปข้างล่างของขาได้เลย
3: หลวม
1: มาก
2: ก็คือต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน
1: อ
2: ๋อยัง
1: ให้รู้สึกว่ามันแบบคิดเพิ่มตังค์เลยตัว500
2: โอ้โหพอ500
3: เกิน
2: พอ
4: 79
2: อ
3: ๋อจะถึงตัวนะนั่นตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียว
1: ซื้อที่5ขาสั้น5ขายาว5
3: ครับ
1: ซื้อสิ
2: ซื้อที่เป็นหมื่นบ้าป่ะเนี่ยซื้อวิโคเป็นหมื่น
3: หมดติดตาม IG พี่อาร์ตดีๆเดี๋ยวมีรูปถ่ายหน้ากระจกต้องมาคร
1: ับไม่อันนั้นไม่มีแน่นอน
2: ไม่แต่เอาตัวโทรศัพท์บังหน้าไว้ไงโชว์แล้วโชว์แล้วบอดี้โชว์เอาโทรศัพท์บังหน้าไว้
3: ไม่ดูมันชัดตัวและกดต่ำๆ
4: แต่ไม่ถ่ายแต่ว่าหน้ากระจกดูเองดูไหม
2: มันต้องมีเบ่งมีอะไรดู
1: พอจังหวะแบบวิ่งเสร็จแล้วพอตึงๆอ่ะมีแบบเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมา
3: ได้เหมือนเรามันตึงๆมันรู้สึกดี
2: ใช่
4: เก่งจอร์ดบอกว่ารับรองเลยว่าถ้าลดแล้วมันจะแอค
3: จอร์ดเขาพูดหรอ
2: จอร์ดเขาล่างเขาอย่างแบทพิท
3: เขา
2: เฮ้ย
3: ไอ้ลงเท่าไหร
2: ่ล่องแบทพิทต้องมานะไฟคลับล่อง
3: คนยากเลยอ่ะแล้วนั้นต้องทำอะไรอ่ะ
1: ไม่แต่เขาบอกว่าจริงๆซิกแพคคนมีอยู่แล้ว
2: มีอยู่แล้วมันอยู่ข้างใน
1: แค่ไขมันอ่ะลดไปเมื่อไหร่เราก็ซิกแพคก็ขึ้น
3: ออกให้ได
2: ้
3: ยากไง
2: ไขมันมันบัง
1: พุ่งเยอะๆส่วนต้องคุมอาหารด้วย
2: ครับครับ
1: แต่จอร์ดเพิ่งโทรมาวันนี้ก็บอกว่าจะมาร่วมด้วย
2: ร่วมฟิตเนส
1: ร่วมฟิตเนสด้วย
3: ดีครับดีผมตามดูพวกคุณอยู่ชอบคนออกกำลังตรงนี
2: ้
3: พอผอมแล้วก็ต้องเปลี่ยนเซ็ตเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดไง
2: ใช่มันใส่ไม่ได้
3: ใช่ไหมมัน
2: ใส่เซยมัน
1: อ
2: ะ
1: ใส่บอลเยอะใส่เซ็ตเปลี่ยนทั้งอะไรมัน
3: ใช่ไหมมันจะเปลี่ยน
2: เออแต่เปลี่ยนจริงมันพอตัวเรามันเปลี่ยน
3: ใช่
2: แบบว่าความตึงความอะไรเปลี่ยนหมดเลยวงเปลี่ยนตอนนี้มีปัญหาละ
3: เ
2: ดี๋ยวเล่าให้ฟังตีไกลไปก็ไม่ใช่ดีเนี่ยเพิ่งเล่าให้อาร์ตฟัง
3: ทำไมอ่ะ
2: อยู่ดีมัน
1: ยาก
2: อัน
1: น
3: ี้
1: พวกน
3: ั้
1: น
3: โอเคเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังนะ
2: แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ปัญหา
3: เบรกก่อนแล้วกันไหม
2: เบรกสิเบรก
1: เอาเบรกสิ
2: คืออย่างงี
1: ้ยังเอาไงไม่ต้องเบรก
2: เบรกก่อนเบรกก่อนเ
5: อ้ยไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคํามีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันจันทร์ลองให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเดินในจังหวะของตัวเองก็พอแล้ว
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อบรอกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
6: มาสิ
7: โถรักงานขนาดนี้จะเบื่อได้ยังไง
6: ใช
7: ่ใช่ไหมโบ
6: ใช่อ่ะ ถ้าคิดว่าจะซวยแล้วฟังทางนี
8: ้ครับคนเรามันซวยแต่ยังโชคดีกันได้นะ
7: เออ
8: คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอยู่ดีๆเนี่ยเสียหลักล้มหรือว่าขับรถอยู่ดีๆนะครับโดนคนมาเฉี่ยวซะได้อันนี้ก็คือซวยแต่ที่ว่าโชคดีเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมฮะค
7: ือ
8: การที่เนี่ยเดี๋ยวบอกให้คือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราดีไปจนถึงตอนเกิดเหตุไงฮะนี่แหละครับคือฟีลของประกันติดโล่โบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อครับแล้วก็ปีนี้เขาจัดแคมเปญให้เราเนี่ยโชคดีกว่าเดิมกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับผม
6: ครับแล้วก็โชคชั้นที่1นะฮะซวยปุ๊บโทรหา1501เลยครับ
8: ครับ
6: แหมน่าโทรตอนนี้นะฮะ บริการอัพเดทซวยเซอร์วิสนะฮะเขาพร้อมประสานงานช่วยเหลือเรา24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณจะไม่ได้สู้ชีวิตคนเดียวแน่นอนนะครับ แล้วก็
8: ไม่คนเดียวอยู่แล้ว
7: ใช่2
8: คุณมีเพื่อน
7: 2
8: เจอกัน
7: โอ้
8: โชคดีดิประกัน
7: โอ้ยใ
6: ครจะที่2ครับได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนเมื่อซื้อรถเมื่อซื้อประกันรถนะฮะคนหรือว่าบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบประกันอะไรก็ได้นะฮะที่ประกันติดโล่นะครับตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคม69
8: ครับผม
6: รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่ Toyota Yaris Ateez ป้ายแรงเลย
8: ครับผมรู้อย่างนี้แล้วนะฮะซื้อประกันทั้งทีเลือกที่ถูกเจ้าชีวิตเปลี่ยนนะครับดูรายละเอียดเลยที่เว็บไซต์ประกันติดโล่หรือว่าโทร1501ประกันติดโล่ในความซวยยังมีโชคดีนะครับผม
7: ครับ
8: ขอบคุณด้วยครับ
6: มีคนถามว่าที่บอกเปลี่ยนนี่คือรูปร่างใช่มั้ยครับพี่อาร์ตพี่เผือกแหมระบุชื่อ
7: ใช่ใช่ใช
8: ่ต้องใช่ดีครับคุณนึกออกมั้ยครับ
7: ไซส์เซยเปลี่ยนหมดอย่างปกติผมใส่เสื้อผ้า XL
8: ครับ
7: ตอนนี้ลงมาเป็น L
8: นี่ช่วงนี้คุณลงเพราะว่าเรื่องไอ้บัตรไหนมาพูดได้ไม่ได้มา
7: โดนนะโดนนะ
8: อ่ะไม่เรื่องซีรีส์อ่ะเรื่องหนังได้มั้ยคุยได้
7: หนังหนังบอกได้แล้วมันแถลงไปแล้วใช่เพราะหนังด้วยหนังด้วยแล้วก็มาเจอ Running Man ด้วยมันเลยมันชีวิตมันเลยชีวิตการกินอะไรมันเปลี่ยนไปเลย
8: นอนน้อยแล้วออกกำลังเยอะ
7: แต่ก่อนหน้านี้มันคงกินของหวานเยอะจริงๆแหละเพิ่งรู้ตัว
8: เยอะจริงแหละตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็กินหวานมาโดยตลอด
7: เนี่ยซื้อมาอยู่นั่นน่ะมึงเน
8: ี่
7: ย
8: กินทำไมเราเห็นครบไปขวดลิตรเลยสมัยก่อน
6: มันไม่ได้ตั้งใจกินหรอก
8: มันช่วงวัยรุ่นไง
7: เมื่อก่อนมันคงร่างกายมันก็คงจะ
6: มันเป็นเอฟเฟกต์จากอะไรเปล่า
7: ซ้อมบอลซ้อมบอลบางทีมันก็โหยโหย
8: เพื่อนชอบซื้อมาทิ้งไปด้วยล่ะ
6: เ
7: ขา
6: บ
7: อ
6: กเอทามรีลันจันช็อกโลกบ่อยครับหรือว่าจะมีรีเทิร์นเหรอ
7: เอาเหรอเขามีรีลันเหรอเป็นแบบย้อนอดีตเหรออ
6: าจจะมีรีเทิร์น
8: อ๋อเหรออ
6: าจจะไม่ใช่ผมไม่รู้ไงว่ามีหรือไม่มี
8: อ๋อคุณไม่ได้ข่าวเลยมา
7: ไม่ได้ข่าว
6: ไม่ได้ข่าว
7: ทำเทปอะไรไปป่ะ
6: ไม่มีเลย
7: ไม่มีเลยนะ
8: เห็นอยู
7: ่ปึ๊บโซเซฟเคเบิลนะ
6: จะเป็นคู่ใหม่
7: หรือเปล่าไม่รู้นะเทอม4พี่อาร์ตกลับมาแสดงหรือเปล่าครับเขากำลังจะกลับมามีเทอม4สยองขวัญ
6: เทอม4คืออะไรอ่ะ
7: หนังอะ
8: ปิดเทอมใหญ่อะไร
7: ของคุณเล่นตอนนั้นรับน้องสยองขวัญ
9: มห
8: า
9: ล
8: ั
9: ยสยอง
8: มหาล
6: ัยรับน้องสยองขวัญมหาลัยสยองขวัญ
8: อ๋อคนละเรื่อง
6: เพื่อนคาสปอนพระ
8: ด้วยเหรอเพื่อนคาสปอน
7: เฮ้ยเดี๋ยวรับน้องมีอาร์ตด้วยเหรอ
6: ไม่มีไม่เล่น
7: เออมหาลัยของอาร์ตเป็นมหาลัยสยองขวัญใช่ไหม
6: ใช่
8: ครับ
6: มหาลัยทิ้งคืน
7: มหาลัยทิ้งคืนด้วย
6: สองมหาลัย
7: อ๋อคุณสองมหาลัยเลยเหรอ
6: โอ
7: ้
6: โห
8: แล้วจริงๆคุณเล่นหนังผีเยอะกันนะล่าสุดไรเดอร์
6: อะไรเดอร์
8: ไรเดอร์ก
7: ็คือคาแรคเตอร์ต้องโดนผีหลอก
8: ต้องวิ่งหนีผี
7: ใช่คือคาแรคเตอร์ต้องโดนผีหลอกประมาณนั้นแหละ
9: คุมโปงก็เล่น
8: เออใช
7: ่
8: ทั้งผีเยอะ
6: จริงๆเล่นเยอะนะแต่ก็ยังไม่ถนัดสักทีนะ
7: ก็เลยคนก็ดูแล้วแต่เราดูตัวเองไม่ชอบหรอกไม่มีวันชอบใช่ล่าสุดก็สัมภาษณ์บนเวทีก็บอเช่อะไรเงี้ยก็ยังก็จับผิดตัวเองไม่ชอบเวลาดูในจอ
8: ไม่ชอบดูเอง
7: คุณบูคุณบูเหรอบอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนใส่เสื้อไซส์อะไรบอกต่อนะครับเดี๋ยวซื้อตามเขาบอก
8: ได
6: ้เสื
7: ้อว่าเป็นส่วนๆไปดีกว่านะ
6: เออมันก็มีเอาเสื้อมันก็ไม่ได้ใส่แบรนด์เดียวอยู่แล้วมัน เปลี่ยนบ้าง
7: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเยอะ
6: อันไหนที่มันเข้าตัวเรามันก็ใส่ได้
7: ใช่ใช่ใช
6: ่เหมาะนะ
7: ครับหนังผีทางพี่อาร์ตเนี่ยอาร์ตต้องคาแรคเตอร์เขาหน้าโดนผีหลอกไง
6: โอ้โหไม่ค่อยชอบหนังผีเลยต้องถ่ายดึก
7: ถ่ายดึ
8: กถ่ายดึกกลางคืน
7: คิวกลางคืน
6: ไม่ไหวแล้วบางทีแบบร้อนๆเนี่ยโอ้โหแบบโอ้แล้วก็คือต้องไปบ้านล้าง
7: แล้วก็ถ่ายเปิดพัดลมเปิดแอร์
6: คือไอ้ร้อนๆเนี่ยทนไหวนะอัดสโมกกันเนี่ยคือแบบหนังผีต้องการควันขนาดน
8: ั้
6: น
8: ควันลก
7: ๆแสงมันต้องฝุ่นแบบลำแสง
6: ใช่จังหวะเดินกลัวงูจงอาง
7: มากจริงๆตอนเดินกลับรถกูก็กลัวงูบางทีอ่ะ
8: ม
7: ันรู้ว่าเออเวลาเราแก่
6: จ
7: ะยิ่งกลัวไปใหญ่เลย
6: กลัวหมดเลยเฮียแล้ว
7: เปิดไฟย่ำน้ำก่อนย่ำน้ำก่อนไม่คงที่อ้อมผมไปเหยียบสำเหลี่ยมมันโฉกตายเลยนะ
8: ชอบไปได้แบบสเกาที่แปลกๆนะ
7: เออ
8: เปี่ยว
7: ๆบ้านล้างหมู่บ้านล้าง
8: บางทีไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
7: ไม่รู
8: ้เออสภาพ
7: ครับ
6: เวิร์กรูคืออะไร
8: ครับ
7: เวิร์กรูกฎเหล็ก
8: การทำงาน
7: ห้ามมาสายห้ามอู้งาน
8: จากที่ไหนฮะ
7: ไปทราบดีดีดีก็ไม่ควรอยู่ละ
6: ใช่ก็ไม่ควร
7: ครับ
6: ผมตอบอะไรต่อเลย
7: ครับ
6: ใช่ไม่ควร
7: ครับอยากจะสอบถามว่าทำไมเราเรียนสาขาแต่งานไม่ตรงกับสาขาอยากรู้ทักษะเบื้องต้นคืออะไร
8: เดี๋ยวฟังวันนี้สิ
7: เดี๋ยววันนี้วันนี้
8: เขาบอกว่า
7: วันนี้ก็ทำงานไม่ตรงสาขา
8: ทำงานไม่ตรงสาขาเหมือนกันไม่ตรงกับที่เรียน
7: คร
8: ับ พอ30บวกบวกแล้วแต่แค่คุมอาหารอย่างเดียวน้ำหนักมันไม่ลดเร็วเหมือนสมัยวัยรุ่นเลยอ่ะเราออกกำลังกายเพิ่มไปอีก
6: เฮ้ยผมแนะนำว่ายังไงก็ลดถ้าคุมอาหารนะ
8: แต่มันลด
7: แล้วมันจะลดมันถึงจุดหนึ่งฮะ
6: ผมเชื่อมั่นว่ายังไงก็ลดได้อีก
7: ใช่ใช
6: ่ถ้าคุมอาหารดีๆนะเพราะสุดท้ายเราจะกินเกินที่เราใช้ถ้าคุณกินน้อยเดี๋ยวคุณนอนก็
8: ไม่
6: ประโยชน
8: ์ไม่ช่วย
6: ถ้ากินน้อยออกไม่ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายก็ช่วยได้แค่เดินเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยแค่นี้พอแล้ว
7: เขาบอกว่าไม่ลดเร็วอาจจะแบบว่าเออมันอาจจะลดช้าเล
8: ยค่อยๆแต่มันก็ค่อยๆลด
6: มันลดได
7: ้คุมอาหารดี
8: ๆขนาดอาร์ตคุมแค่แป้งอย่างเดียวเลยคาร์โบไฮเดรต
7: ใช่ผมก็อาหาร
8: คุมข้าว
7: เป็นหลักผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายเยอะ
8: กับน้ำหวานป่ะคุณคุมน้ำหวานป่ะ
7: อาหาร
8: อ
7: ่ะอาหารการกินอ่ะลดแป้งลดน้ำตาลของผม
8: อืมแต่ถ้ามีเวลาก็ออกกำลังด้วยก็ดี
7: ของอาร์ตนี่งดเลย
8: อาร์ตนี่ตัดเลย
6: ไปช่วงนึงประมาณนัก
7: ไปช่วงเลยอ่ะ
6: แล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมากินเช้า
8: แต่ช่วงแรกๆฉันนะ
6: โอ้โหสามอาทิตย์แรกคือไม่เอาอะไรเลย
8: เพราะเดิมอาร์ตกินข้าวเยอะไงแล้วอยู่ดีมันตัดไปเลยมันก็ใช้เวลา
6: ก็จาก104เหลือ86อ่ะเมื่อเช้า
8: ดีตีกอล์ฟไม่ล่วงก็บุญนะ
7: ก็กิโล20โล
8: ยี่เกือบ20โล
7: เก
8: ือ
7: บได
8: ้
7: 20ครับ
6: คุมอาหารนี่ใช้ฝาชีหรือถุงพลาสติกฮะ
7: เด็กๆบ้านผมฝาชีนะฝาชีนะบ้านคุณมีปะ
6: อาจารย์ครอบอีกฮะ
8: ไหนก่อนมี
7: อะไรนะ
6: อาจารย์ครอบอีกที
7: ไปจานคว่ำไว้
8: จานครอบจาน
7: ก็มีฝาชีไหม
6: ฝาชีไม่มี
7: เฮ้ยจริงเหรอบ้านไม่ใช่ฝาชีเหรอ
8: มีนะบ้านบ้านก่อน
7: มีฝาชี
8: มีฝาชีอย
7: ู่เออบางชาบางบ้านใช้จานคว่ำคว่ำทับจาน
6: เออคว่ำทับจานให้แมงวันเข้าไม่ได้อะ
7: เอ้ยวันนี้เจอพี่โบในละครรีลันช่อง3ด้วยครับ
8: บรรยาชนก้นครัวเข้ามารีลันเข้ามารีลัน
7: เอากลับมาฉาย
8: ตอน9โมงเช้าหลังๆไม่มีละครใหม
9: ่และ
6: แล้วผมดูอยู่พอดี
8: ชิมโอเคโทรมาเขาบอกรีลันใกล้จะจบแล้วละครเรื่องแรกพี่แอน
7: ครับ
8: ตอนนี้เหลือ3นาทีนิด
7: ๆครับผม
9: พีอาร์ไปเลยดีกว่า
7: ถ้างั้นพีอาร์ไปเลยดีกว่า
8: ได้สิครับ
9: สลับกันได
8: ้ครับผม
7: เมื่อ WTF ไม่ใช่แค่คำอุทานครับ
8: ครับ
7: แต่มันคือโลกของไอเดียใหม่ๆที่คุณสามารถมาหาความหมายได้ที่งาน AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers
8: งานรวมตัวของคนเก่งศาสตร์นะครับเป็นสตรกลันนะฮะงานเดียวที่จ่ายให้ทุกศาสตร์นะครับงานการสร้างธุรกิจพร้อมกระทบไหล100 CEO อย่างเช่นไอติมเอ็มลินนะครับลากลาสธนงศักดิ์แซ่เอี้ยวแบรนด์ยิบเปล่านะครับแล้วก็มีกว่า30สปีกเกอร์เลยตัวท็อปด้านธุรกิจในงานแบบจัดเต็มทั้ง2วันนะครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกทางธุรกิจแบบเน้นๆได้เลยงานนี้ต้องบอกว่าวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยห้ามพลาดครับซื้อบัตรได้แล้วที่ SIP Event แล้วก็พิเศษสำหรับผู้ฟังเนี่ยลดแน่แค่มีโค้ดราคาบัตรปกติ 2,000 บาทนะครับกรอกโค้ด EFMXWTF เนี่ยเหลือ 1,700 บาทวันนี้ถึง10พฤษภาคมครับ
7: ครับ
6: เนี่ยผมกำลังงงไอ้ตัวที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันมี2026ใช่ไหม
8: เออแต่มันไม่มีเลขอยู่นี่ใช่ไหม
6: ใช่ต้องมีด้วยใช่ไหมฮะแล้วเจอกันที่งานนะครับ AIS Present WTF Festival 2026นะครับ Into the World of Outlier
8: ครับ
6: ในวันที่23เสาร์ที่23แล้วก็อาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้นะครับที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะครับ
8: ครับ
6: ว่าติดตามข้อมูลหรือสิทธิพิเศษได้นะครับที่ facebook.com/WTFFestival Thailand นะครับหรือว่า #WTF Festival Thailand นะครับ
7: ครับพอคุณอ่านวงเล็บภาษาไทยกลายเป็นครบกว่าผมเลยผมอ่านข้างบนผมเลยไม่มี20 26
8: อ่ะใช่
6: แต่ผมเลยงงอยู่ว่า
7: คุณอ่านน่าจะถูกผมว่าน่าจะมีการตกหล่นในภาษาอังกฤษ
8: ก็ถือว่าเป็นของปีนี้
7: ครับ
8: ไป
7: ด
8: ู
7: กันผมผิดแล้วเหรอนัดแรกเลยฮะ
8: มันไม่มีไงไม่ได้เข
7: ีย
8: น
7: 20 26
8: ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคร
7: ับ ครับ WTF นะ
8: ครับผม
6: มวยปั้ม
7: WTF
8: ไปเบรกดีกว่าม
6: ีใครดูไปเครื่องแจ็คสันหรือยังครับ
8: ยังไม่ได้ด
7: ูยังไม่ได้ดูเลยครับ
8: อยากไปดูเหมือนกัน
7: ไปขอบคุณด้วยฮะ
8: ขอบคุณครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับซื้อกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทรเลย1501ครับผม
7: นี่บอกน้องจีโน่กลับมาได้แชมป์แล้ว
6: เรื่องนี้น่าสนใจ
7: น่าสนใจมั้ย
6: เรื่องนี้น่าสนใจ
7: เค้า
8: น้องจีโน่ไงน้องใหญ่ได้แชมป์ด้วยยินดียินดี
7: โอ้ของต้องดีด้วย
6: โอเคเบสคู่ฮะเจอกันชมนะ
10: เดือนนี้สายเดือนนี้สายเทิร์นโปร
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: างโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงัน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งงานคนไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า13พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ภูเก็ตเมื่อ10พฤษภาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยซึ่งนายกติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองและย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนเป็นวงกว้างยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: DSI ผนึก DBD ปราบปรามเข้มนอมินีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสมุยพังงันพร้อมลุยจับจริงทั่วประเทศคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมหารือกับนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามประกอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจการประชุมในครั้งนี้พบข้อมูลเชิงลึกจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจผ่านดอมินีจำนวนมากและมีรูปแบบซับซ้อนรวมทั้งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มรวมตัวแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของประเทศและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนในพื้นที่โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันวางแนวทางการตรวจสอบบริษัทดอมินีเบื้องต้นจะเริ่มจากการตรวจสอบที่เกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายลำดับแรกในการเปิดปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุกโดยได้นำข้อมูลบริษัทจำนวนกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์และจำแนกระดับความเสี่ยงสูงกลางและต่ำเพื่อวางแผนตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเริ่มจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนพร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หากพฤติกรรมเข้าข่ายดำเนินอย่างชัดเจนณทิพย์สุดาตระรายงานค่ะ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด1ประจำปี2569ของกองพันทหารสื่อสารที่1ถนนนางลิ้นจี่เขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้เยี่ยมชมสถานีการฝึกทหารใหม่ชมการปฏิบัติงานของบก.ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่และเครื่องช่วยฝึกชมการสาธิตการป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคลมร้อนตลอดจนเยี่ยมชมอาคารสถานที่ในการดำรงชีวิตของทหารใหม่แม่ทัพภาคที่1ได้กำชับหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำรงและยึดถือตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนดคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของทหารใหม่เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนในห้วงการฝึกการดูแลและ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
3: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อบรกเกอร์ด้วยเงินติดล้อโทร1501
5: ชั่วโมงที่2ครับ
6: ครับผม
5: ใต้โต๊ะทำงานเชิญโปรครับ เปิดไมค์ผู้บริหารมายิ้มเลย
6: คือรอหัวหน้าก่อน
5: ครับ
6: เดี๋ยวจะมีการหางานกันก่อนนะครับ
5: โอเค
6: เหมือนเดิม
5: ล่าสุดฮะ
6: เฮ้ย
5: อังกฤษผ่านกฎอันนี้ของใครอ่ะ
6: มันดูอีกด้านเมื่อกี้เราอ่
5: าน
6: อ่าน
5: อ๋อนึกว่าคอนเทนต์เรา
6: ไม่ใช่ของเรา
5: เขามีห้ามคนเกิดหลังปี2008ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต
6: เออใช่เริ่มละ
5: ห้ามซื้อตลอดชีวิต
6: หมดสิทธิ์ในการ
5: คือถ้าเกิดหลัง2008หมดสิทธิ์ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต
6: หลัง
7: 2009ซื้อไอ้2010ซื้อให
6: ้
7: หน่อย
6: แต่ซื้อเองไม่ได้ไงก็อาจจะ
7: 2007
6: ยากนิดนึง
5: ได้ให้2007ซื้อให้ได้มีเพื่อนมีรุ่นพี่หน่อย
7: ฝากหน่อยเว้ย
5: 2เนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยกฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
7: เรื่องปกติอยู่แล้ว
5: ใช่ใช่มันก็ต้องมีนะพวกแบบว่า
6: หรือต้องมีป้าที่ขายให้บ้างแหละสักคนนะใช่ไหมมันจะมีร้านที่แบบร้านบ้าง
7: อังกฤษมันน่ามีของชำมั้ง
6: ไม่รู้นะมันจะมีร้านของ
7: ผมไม่เคยไปอ่ะ
6: มันจะมีร้านคนแบบพวกแบบสายร้านจะเป็นร้านอินเดียหน่อยอ่ะ
5: อินเดียแล้วก็จะเชิงแบบว่ามีอย่างเงี้ยเหรอ
6: ที่นี่ไม่รู้หมายถึงว่ามันอาจจะแบบแอบขายได้หรือเปล่าม
5: ันมี
6: ไม่รู้
5: มีหาได้แต่ว่าวันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายตัวนี
6: ้ไม่เกี่ยวครับ
5: เกี่ยวกับงานงานตำแหน่งอะไร
6: ครับ
5: ไปดูกันครับ
8: รับสมัครโฮเทลแมเนเจอร์หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobsDB by Seek มีมาแนะนำกันครับถ้าคุณอยากทำงานท่ามกลางบรรยากาศดีๆโรงแรมสวยๆและเป็นผู้นำทีมบริการระดับมืออาชีพตำแหน่งโฮเทลแมเนเจอร์เหมาะกับคุณมากๆเลยครับโฮเทลแมเนเจอร์หรือผู้จัดการโรงแรมคือคนที่ดูแลทุกส่วนของโรงแรมตั้งแต่บริการลูกค้าไปจนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจงานของคุณคือบริหารงานทุกส่วนของโรงแรมทั้ง front office, housekeeping, F&B และ maintenance นำทีมพัฒนาและสร้างมาตรฐานบริการที่ยอดเยี่ยมวางแผนงบประมาณวิเคราะห์รายได้และควบคุมผลประกอบการถ้าคุณมีภาวะผู้นำรักการบริการและอยากเติบโตในสายโรงแรมระดับมืออาชีพงานนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยครับลองเสิร์ชคำว่า hotel manager ที่ช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by Seek คุณก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีการเปิดรับตลอดเวลาสามารถดูได้ว่างานแบบไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นยังไงรูปแบบงานเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับ
7: พี่ประตูพูดว่าอะไรนะฮะ
5: ครับ
6: โฮเทลแมเนเจอร์
5: ผมแหมยังดีนะมีหัวหน้าฟังอยู่
6: โฮเทลแคลิฟอร์เนีย
5: ครับโฮเทลแมเนเจอร์
6: โฮเทลแมเนเจอร์ครับผม
5: ผู้จัดการโรงแรมจริงเรามีเพื่อนอยู่คนนึง
6: มีเพื่อนใช่แล้วก็ไปทำมาหลายที่เหมือนกันใช
5: ่
6: ครับ
5: เป็นผู้จัดการโรงแรม
6: จบจากมอกรุงเทพ
5: แล้วก็ตอนนี้เขาไปอยู
6: ่ตอนนี้ไปอยู่ออสเตรเลีย
5: โอเค
6: เดินสาย
5: อ๋อแล้วเพื่อนอีกคนเราก็เป็นโฮเทลแมเนเจอร์อยู่ไอ้นั้นโมเทลหรือว่า
6: อันนั้นโฮเทลเหมือนกันโฮเทลเหมือนกันนั่นไปฝั่งญี่ปุ่นใช่ๆเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเล่นสกีอยู่ไง
7: ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องดีแน่แ
5: น่ไม
6: ่เรื่องดี
5: มีอีก
6: ใครกะ
5: อันนั้นโมเทล
6: อันนั้นเป็นโฮเทล
5: โฮเทลนะ
6: เป็นโฮเทลแล้วสมัยก่อนเรียก

0: ว่าโมยังไม่ได
1: ้เหมือนมัน
2: รีดเหรอ
0: เป็นที่
2: รีดหรือรูดห้องพักรายวัน
0: อยู่แถวซอย26
1: นะใช่ใช่ใช่
0: ใช่สุขุมวิท26
1: เออ
0: ปากซอย
1: เออจริงเพื่อนเราก็ทำตำแหน่งนี้เยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: กับงานบริการ
1: โอเคมีหลายประเทศด้วย
0: มามีที่ไหนบ้าง
1: แล้วผมได้ยินมาว่าเงินเดือนไม่ธรรมดานี่คือที่ชุมพรก่อนเลย The Beach Resort and Resident รับ General Manager เงินเดือน 5-60,000 บาท
2: เยอะจัง
0: แต่พวกนี้คือต้องไปอยู่นู่นเลยไง
1: เต็มเวลาไปอยู่นู่นเลย
0: ใช่ไม่ได้เดินทางไม่ได
1: ้โอ้แต่ก็เก็บเงินเก็บทองนะไม่ต้องใช้อะไรชุมพรซื้อไข่ซื้อข้าวสารแล้วก็
0: กินโรงแรมอาจจะมี
1: แล้วก็เผื่อมีข้าวให้ด้วย
0: ใช่เผื่อว่า
1: เอามาจากครัว
2: อยู่ใต้อร่อยด้วยแซ่บ
1: โ
3: อ้จริงๆพวกนี้เขาได้ทิปด้วยมั้งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจว่ายุคนี้มัน
1: ท
0: ิปมัน
1: เจนเนอรัลไหมหรือว่าทิปมันเด็กให้หน้างาน
0: มันดิจิตอลแล้วอะ
1: ทิปมาให้แต่ว่ามันจะได้หน้างานไงมาถึงเจนเนอรัลแมเนเจอร์เปล่าไม่รู
0: ้
1: เออน้องๆเอาไปละ
2: อะไรเนี่ย Resident Concierge
1: Concierge เอ้ยมีคนอ่านดีนะ
0: Eden Estate Corporation
1: ครับ
0: ครับผม
1: งานแผนกต้อนรับงานบริการลูกค้างานบริการงานท่องเที่ยว 35,000-50,000
0: ครับ
1: ถือว่าโอเค
2: อันนี้เยอะมากเลยอะ
1: อันนี้อะไรBlue Lotus หัวหินที่เนี่ยที่พักคือ Belvida Estate หัวหินก็คือต้องการ Operation Manager 60,000 ถึง 80,000
0: เกือบแสน
1: อยู่หัวหิน
0: อยู่หัวหินก็ชิล
1: แต่งตัวเป็น Beach Boy ใส่หมวกสารแล้วก็เดิน Act
2: Springfield
1: โอ้โหอาร์ต
0: ดีทั้งนั้น Hotel Manager เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ทำเพชรบุรีนะไม่ได้ไปทำตรงนู้นนะ
1: เพชรบุรี
2: เฮ้ยสปริงฟิลด์เป็นสนามกอล์ฟ
1: สนามกอล์ฟด้วยเนี่ยสปริงฟิลด์อ่ะ
0: แอดซีรีสอร์ทแอนด์สปา
1: ครับโฮเทลเมเนเจอร์
0: เงินเดือน 80,000 ถึง 100,000
1: ทำได
0: ้ยอด
1: อยู่เพชรบุรีขับรถเข้าเมืองแป๊บเดียวโอ้ย
0: จะมาเยอะจังอ่ะ
1: อันนี้คือตำแหน่งคือคลัสเตอร์ไดเรคเตอร์ออฟเซลแอนด์มาร์เก็ตติ้งลักชัวรี่รีสอร์ท
0: คลัสเตอร์ไดเรคเตอร์นี่คืออะไร
1: ไม่รู้ว่าต้องเป็นเจ้าคนในคนแน่ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้เจ้าคนในคนเดือนเดือนขนาดนี้ก็เห็นด้วย
1: ชื่อบริษัท SW Agency
0: ฮะ
1: น่าจะเขาหาหรือเปล่าไม่รู้ Luxury Resort อ่ะแต่ไม่รู้ว่า
0: ต้อง Luxury แล้ว
1: เออ250,000-300,000ฮะ
0: โคตรโหด
1: อ้าวเราจะสมัครอันนี้กันเดี๋ยวนี้เลย
0: เพิ่งลงมา4วันมีผู้สมัครพอสมควรเนี่ยเขาเขียนมา
1: เออเราสมัครกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าแล้วดูว่าใครได้
0: ไม่ได้ทั้งหมดนี่แหละ
2: 250,000-300,000 มันต้องแบบ4ภาษาแล้วไหม
1: อ๋อโอ
0: ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
1: ก็จริงก็จริงก็จริงก็จริง
0: ภาษาต้องได้เลยเนอะทั้งโรงแรมอ่ะ
1: ตายแล้วนี่นี่ Bachelor Degree in Hotel Management Business Administration Marketing หรือ Related Field and MBA Highly Prefer จ้ะ
0: อ่านไม่ออกแต่ขออะไรเยอะแยะไปหมดอ
1: ย่างน้อยขอ MBA จะ highly prefer มาก
0: ๆไม่มีให้จ้ะ
1: ต้องมีประสบการณ์ 6-10 ปีในด้าน Sales and Marketing
0: ครับ
1: ในด้าน Hospitality Industry
0: โอ้สื่อสารได้ 2-3
1: แล้วก็ต้องมีตำแหน่งเป็น Senior Leadership Role ก็คือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนน่ะอย
0: ่
1: างน้อย5ปี
0: ก็ถูกอย่างที่คุณพ
1: ู
0: ด
1: เคยไหมไออาร์ตคุมเซิร์ฟเวอร์มา
0: เกินแล้วอ่ะ
2: 5ปีพอดี
1: ได้แล้วคุณได้ละคุณได้ละคุณเป็น Senior Leadership RoleOverseeing luxury 5 star property โอ้โหเราไม่มีควอลิฟายว่ะเพิ่งรู
0: ้ Behaviors and luxury travel agency both Thai and international network ต้องได้ 2-3 ภาษาน่ะ
1: โอ้ย
0: ก็เหมาะกับเงินเดือน
2: เงินเดือนเยอะจริงเนี่ย
1: เอาย่อลงมาย่อลงมา
0: อันนี้
1: Head of food and beverage Civilize
0: อาจจะอยู่นี่ไงอยู่
1: เข้าไปดูเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ Civilize
0: โอเค
1: 120,000-180,000 ไอ้อาร์ตได้เครื่องดื่มอ่ะ
2: ไม่ใช่ก็ต้องอาหารด้วย
0: อาหารคุณก็ได้ไง
2: โอ้ย
0: เราไม่ต้องชิมเองมั้ง
2: มีเดียมอะไรทำยังไงให้มันได้ก่อน
0: เรา
1: ไม่ทำเลยเราเลือกคุมแบบ
0: บริหารงาน
1: คุม
2: ซุปยังรู้จักไม่เห็นซุปเอง
0: เรามีเชฟไง
1: แต่เขาเลือกกินเหมือนกันใช่ไหมเขาเลือกแบบ
2: ไม่ได้เลือกคือรู้น้อย
0: ผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะถ้าเป็น
1: กินของเดิม
2: ก
1: ินของเดิม
0: 200,000-280,000แล้วก็เปลี่ยนได้นะ
1: 120,000-280,000
0: เยอะมาก
1: โอ้ย
2: โหนี่คือเกี่ยวโรงแรม
0: เปิดได้ไปทำ
2: เงินเดือนเยอะมากนะ
0: จริงๆทางใส่โรงแรมทำไปเล่นนะเงินดีหมดเลยนะ
1: โอ้โหนี่100,000-150,000
0: Head of Operation ไง
1: อันนี้ไม่รู้หาให้ใครเป็นแบบ potential HR มันแบบน่าจะเป็น head hunter หาอยู่
0: เป็น ็นแสนหมดเลย
1: ถ้าลองไปดูใครเรียนเรื่องด้านการโรงแรมมาเราไปดูใต้โต๊ะวิทยามาหลายคณะที่เรียนอยู่แบบด้านนี
0: ้แต่เคยได้ยินว่าพี่วิชัยแซมมอนอ่ะเขาก็เคยทำโรงแรมมา
1: เขาทำโรงแรมมาก่อนใช่
2: แสดงว่าคนที่เป็นหัวหน้าที่เราเห็นในหน้าโรงแรมเนี่ยมันเดินเยอะนะ
1: มันเดินเยอะเลย
2: เดินเยอะเลย
0: พวกนี้ต้องอยู่ที่ 2-3 ปีแล้วเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงมา
3: แล้วรับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่คือโปรของเราในวันนี้ครับ
0: ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: ค่ะชื่อสุภรัตน์บุญญาปีดีค่ะชื่อเล่นชื่อไนส์ค
1: ่
4: ะ
1: ไนส์ไนส
4: ์อายุ26ค่ะ
1: จ
4: บการศึกษาจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะภาควิชานวัตกรรมอาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเกียรติยศอันดับ1
1: โอ้คุยด้วยเป็นคนที่แนะนำตัวครบถ้วนที่สุด
0: ใช่
1: เท่าที่เรามีช่วงนี้มาจริงนะสถาปัตย์ด้านอะไรนะพี่ขอที
4: นวัตกรรม
0: อาคาร
4: เขาจะเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคือเหมือนเราอ่ะจะเรียนเหมือนติกใช่ไหมคะก็คือออกแบบโครงสร้างด้วยแต่ว่าความพิเศษของภาควิชานี้คือเขาว่าจะเน้นความเหมือนแบบเป็นกรีนบิลดิ้งเข้าไปเป็นนวัตกรรมอาคารที่ประหยัดพลังงาน
0: น่าสนใจนะ
1: ดูทิศทางลมอะไรอย่างนี้
4: ใช่ใช่ค่ะเป็นVentilationอาคารประหยัดพลังงานอะไรอย
1: ่
4: างเง
1: ี้
4: ย
1: ค่ะก็น่าดูดีนะ
2: นายทำงานมากี่ปีแล้วทำไมดูคล่องแคล่วจัง
4: ดูคล่อง
2: การสื่อสารนะดูคล่อง
3: พูดเก่ง
4: หนูพูดมากค่ะพูดไปเร
1: ื่
4: อย
1: อ๋อเป็นคนไทยพูดไปเรื่อย
4: คนไทยหนูพูดไปเรื่อย
1: พูดไปเรื่อย
0: แล้วจบมาได้ทำงานด้านสถาปัตย์บ้างไหม
4: หนูเคยไปฝึกงานค่ะอยู่ช่วงหนึ่งประมาณแค่2เดือน3เดือน
0: ช่วงจบใหม่ๆ
4: ใช
1: ่ไปฝึกที
4: ่ไปฝึกที่บริษัทหนูพูดชื่อได้ไหมหรือว่า
1: หนูไปทำอะไรเสียหายป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ถ้าไม่มีก็พูดได้แหละ
4: หนูไปทำอยู่ A-Pascon ค่ะคือเขาจะเป็นบริษัทที่ก็ออกแบบให้ตามพวกแบบอสังหาโน่นนั่นนี่คอนโดโครงการบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยค
1: ่
4: ะ
1: โอเคแล้วชอบไหมตลอดระยะเวลาการเรียนกับไปฝึกงานด้านเนี้ย
4: คือตอนเรียนก็สนุกนะคะตอน
0: เรียนก็ชอบเกียรตินิยมไง
1: ก็เกียรตินิยมแบบหนึ่งมันไม่หนุก
4: หน
1: ู
4: อินนะหนูอินเป็นคนชอบงานออกแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยตอนไปฝึกงานก็สนุกแต่หนูแค่รู้สึกว่าจะพูดดีตอนไปฝึกงานเนาะเราได้เห็นภาพจริงเช่นคือสถาปัตย์อะตอนเรียนอะเราอาจจะยังไม่เคยไปลงไซต์งานจริงๆอะค่ะแต่พอไปเราไปฝึกงานเนาะ
1: ไปเจอแดด
4: อะเราต้องไปลงไซต์ก่อสร้าง
1: ฝุ่น
4: อะไรจริง
1: อะไรจริงอะไรจริงฝ้ามาแล้ว
4: ใช่เป็นเช่นนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่า
4: บวกกับว่าต้องเข้าออฟฟิศด้วยค่ะ
0: มัน
1: หรอเราอยาก
0: บริษัทด้วย
4: ใช่ค่ะมันเป็นรูปแบบระบบบริษัทคือตัวหนูเองอะด้วยความที่เราแบบเรียนสายงานออกแบบงานอะไรเนาะเราเป็นคนติดๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูจะไม่ค่อยชอบงานที่อยู่ในกรอบ
1: อ
4: ันนี้หมอดูเคยทักด้วยแล้วเขาแบบตรงมากเขาบอกว่าหนูทำงานแบบประจำทำงานแบบว่าน
2: ี่ฟังเชื่อมาตั้งนานไม่เชื่อตรงนี้แล้วเน
1: ี่
2: ย
1: หมอดูแหละ
4: ใช่ใช่ไม่คือเขาก็เคยทักค่ะว่าแบบหนูทำงานแบบประจำอะไม่ได้ทำงานแบบในระบบในกรอบได้ซึ่งมันก็จริงเพราะว่าตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าพอหนูไปทำงานที่ต้องเข้าออฟฟิศต้องแบบขับรถฝ่ารถติด
1: มา
4: ละ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปสแกนหน้าห้ามสายแม้แต่1นาทีอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ทางละ
4: มันไม่ใช่ทางแล้วมันทรมานหัวใจหนูเคยแบบข
1: ับ
4: รถติดแล้วหนูร้องไห้บนรถ
0: มัน
1: อ๋อเป็นคนจิตใจอ่อนไหวหมายถึงว่ามันรถติดก็แบบหงุดหงิด
4: คือหนูรู้สึกว่าแค่อันนี้มองในมุมของคนทำงานนะคะรู้สึกว่าเวลาที่หนูขับรถไปทำงาน2ชั่วโมงแล้วไปกลับ4ชั่วโมงเนี่ยหนูเอาเวลาตรงเนี้ยไปนั่งทำงาน
1: อ
4: ่ะมันได้เนื้องานเยอะกว่านั้นใช่ๆหนูก็เลยแบบเริ่มคิดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นงานที่มันดูตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กับชีวิตหนูต้องไม่ใช่งานประจำไม
1: ่
4: ใช่งานที่เข้าออฟฟิศต้องเป็นงานที่หนูเป็นนายตัวเองได
1: ้
4: คร
1: ับ
4: หรือต้องเป็นงานแบบ work from home อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่
0: ไม่ต้องเป็นเวลาลูทีนไม่เอา
4: ไม่เอา
1: เอาจริงงานด้านสถาปัตย์อ่ะมันก็มีรูปแบบนี้ได้นี่เป็นมือปืนเขียนแบบออกแบบถูกปะ
0: หรือเปิดออฟฟิศตัวเอง
4: ใช่
1: พออย่างงี้พอเราฝึกงานจบไปไงต่อช่วงหางาน
4: คือตอนหนูเรียนจบอะไรเสร็จปุ๊บหนูขาหักมีช่วงหนูขาหักแล้วหนูนอนอยู่บ้าน
0: ชีวิตพี่แพงเน
4: า
0: ะ
4: ชีวิตพี่แพงค่ะหนูนอนอยู่บ้านประมาณ2เด
1: ือ
4: น
1: เป็นโดนเตะฮะ
2: ทะเลาะกับแฟน
4: เดี๋ยวแบบว่าคือด้วยความที่เราเคยแบบขาหักเข้าเฝือกเนาะเพราะฉันขาเราเนี่ยจะไม่ 100%
1: อ๋อเคยหักมาแล้ว
4: ใช่ค่ะเพราะฉันเหมือนแค่จังหวะลุกจังหวะเดินง่วงๆอ่ะหนูจะล้มลงไปกองกับพื้นแก๊กลงไป
1: เรีย
4: บร้อยเลย
1: โอ๊ยขาวิวแล้วเนี่ยพี่เพื่อนชอบฟังอย่างนี้เลย
4: ข
1: าพี่จะวิวแล้วเราย้อนไปตอนเด
0: ็
1: กเหรอที่ครั้งแรกอ่ะเกิดขึ้น
4: ม
1: า
4: แล้วเคยเป็นตั้งแต่โอ้หนูเคยเป็นอะไรก็เป็นอย่างตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะเพื่อนๆมัธยมจะรู้ดีที่เตรียมรับศึกษานมก้าจะรู้ดีว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่
0: มาไม่เท้าม
4: าไม่เท้าแล้วเพื่อนบางทีเพื่อนต้องอุ้มลงบันได
5: หรอเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอย่าง
4: เ
5: งี้ยเหร
4: ออยู่เรื่อยๆค่ะพอเรียนจบหนูได้พักสมใจก็คือหนูได้นอนอยู่บ้านเฉยๆ2เดือน
5: ในฐานะที่พี่ก็มีลูกเล็กอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงครั้งแรกสุดเลย
0: นั่นน่ะสิฮะ
4: ไม่คือเหมือน
5: มีไหมมีเห็นหนูรู้ไหมหรือหนูก็จำไม่ได้มันเด็กมาก
4: หนูรู้สึกว่ามันคืออยู่ดีมันล้มไปเองเลย
0: ครั้งแรกที่
5: ครั้งแรกสุดนะ
0: ไม่ได้มีเหตุใหญ
4: ่ๆอ๋อคือมันเหมือนมันแค่สะดุดฝาตะแกรงที่พื้นนะคะ
0: ครับ
4: แล้วเข่า
5: เกิดจากอุบัติเหตุ
4: อ่ะด้วยเข่ามันกระแทกพื้นแรงแล้วลูกสะบ้ามันเคลื่อนแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่ากระดูกเรามันไม่ 100% นี่คะ
0: พอแล้ววันนั้น
4: ใช่แล้วพอแบบพอมันเหมือนเราจังหวะผิดล็อกอีกอ่ะมันก็เลย
0: เจ็บง่ายกว่าคนอ
4: ื่
0: น
4: มันก็เลยเจ็บง่ายกว่าคนอื่นเราเป็นคนเปราะบาง
2: แล้ววันนี้ลูกต้องพยุงมั้ยฮะเนี่ย
4: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องนะได้แล้ว
4: พี่อาจะอุ้มหนู
0: เฮ้ยก็ไม่ไปเหมือน
5: กันเฮ้ยดีๆเฮ้ยกับคนหลังเค้ายกแคทเทเบิลลูกก็ต้อง4โล
0: แต่ว่าเค้าเวียง
5: ไม่เค้าเวียงด้วยเค้าเวียงด้วย
0: เวียงขึ้นมาอย่าง
4: เงี้ย
2: ถ้าตัวแค่นี้นะ
5: ได้มั้ย
2: เคยดูแล้วนั่นคิง
5: ม
2: ั้งลูก
5: โอ้โหชูอย่างนี้เลยเหรอสิพันยาเ
2: นี่ยโอ้ยชูมา
5: ชูอย่างนั้นเลยเหร
4: อ
5: ค่ะครับครับ
4: พอเสร็จปุ๊บพอหนูว่างอยู่สองเดือนหนูก็นั่งคิดกับตัวเองแล้วหนูเห็นเพื่อนในสตอรี่อ๋อเพื่อนไปทำงานนู่นนี่อ๋อเพื่อนเข้าออฟฟิศหนูก
5: ็เริ่มหน่อยปะ
4: แล้วหนูทำยังไงด
5: ี
4: ตอนนั้นเลยอ่ะหนูก็นั่งเปิดจ็อบดีบีจ็อบไทยเนาะเด็กเฟิร์สจ็อบทุกคนจะต้องหางานจากแอปนี้ก็เลื่อนหางานค่ะและหนูเห็นมันจะมีแบบแคททอกอรี่ให้เรากดว่า work from home ตอนนั้นหนูก็เลยกดเข้าไปหนูก็หนูก็เลยแบบเอ๊ะงานสถาปัตย์มันไม่ค่อยมี
5: มันไม่ค่อยมี
4: มันไม่ค่อยมีส่วนมากหนูเห็นเพื่อนอะเข้าออฟฟิศกันหมดเลยแล้วหนูก็เลยแบบเลื่อนไปหนูก็เลยลองกดไม่ได้เอาแต่สายงานเตกแล้วหนูไปกด
0: กว้างๆละ
4: ลอง marketing ไหมลองอะไรไหมที่มันแบบดูเป็น work from home ได้
2: หรือเปล่าถึงกล้าลองนะที่เราไม่ได้เรียนมาด้วย
4: คืออาจจะเพราะว่าช่วงตั้งแต่สมัยหนูเรียนนะคะด้วยความสมัยนั้นเนาะช่วงที่ TikTok มันกำลังมาอะไรเงี
5: ้
4: ยเราก็เหมือนเป็นอินฟูตัวน้
5: อ
4: ยที่แบบหนูก็รับงานรีวิวแบบ300-500
5: อ
4: ่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะสมัยเรียนหาค่าขนม
2: ตัดราคาเราเนี่ยพูดเล่น
5: รับ300-500
4: จริงๆตั้งแต่สมัยเรียนค่ะแต่แบบอย่างนั้นหนูก็เอาหมดหนูก็ลองทำ
2: ดีแล้ว
4: ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยแบบหนูก็เก็บผลงานมาเรื่อยเวลาแบบเอ้ยหนูถ่ายคลิปตัดคลิปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีงานที่เหมือนแบบพอเราเป็นสถาปัตย์เนาะจริงๆอะสถาปัตย์มันไม่ได้เรียนแค่แบบออกแบบบ้าน
0: ครับ
4: สกิลพื้นฐานนะคะออกแบบโปรดักต์เลยเงี้ยหนูก็เคยทำให้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ย
5: คอนเซปต์ใดๆไอเดียใดๆ
4: ใช่แล้วบวกกับว่าเป็นสถาปัตย์เราขึ้นทีดีอย่างเงี้ยเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกแพ็กเกจจริงอะเราก็ทำได
5: ้หมดขึ้นทีดีได้ด้วย
4: ใช่ใช่
0: ทำได้หลายอย่างเนาะ
4: เสร็จปุ๊บทีนี้หนูก็เลยเก็บพอร์ตสไตล์อย่างเงี้ยทุกอย่างค่ะรวมทั้งพอร์ตแบบวาดรูปดออิ้งอะไรทุกอย่างสีน้ำหนูเก็บไปหมดเลยงานตัดโมดงเลยหนูเก็บไปหมดหนูก็เลยแบบโอเคอุ้ยแล้วฉันมีงานอินฟูด้วยนี่ฉันมีงานที่ฉันไปถ่ายแบบคอนเทนต์นู่นนี่งานตัดคลิปหนูก็เลยเอาพอร์ตพวกเนี้ยแนบไปเป็นฝั่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลย
0: ครับ
5: ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มด้วยนะเอาที่เคยทำมารวม
4: หนูก็เลยแบบเอ้ยมันก็ยื่นพอร์ตนี้ได้นี
5: ่
4: หนูก็เลยปั้นพอร์ตตัวเองให้เป็นสายนี้ค่ะแล้วหนูก็ไปยื่นก็บริษัทแรกที่หนูได้ก็คือซาบีน่าจบสถาปัตย์หนูไปขายชุดชั้นในปีกว่าก
0: ลายเป็นงานแรก
4: เป็นงานแรก
0: ในตำแหน่งเลยครับ
4: ตอนนั้นหนูเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะอยู่ทำวิดีโอคอนเทนต
2: ์ต้องรีวิวไหมคะ
4: หนูก็เสียวๆอยู่ช่วงนึงก็รีวิวชุดชั้นในอยู
0: ่
4: ช่วง
0: จริง
4: ๆมีมิกแอนด์แมทช
0: ์
4: ไม่แต่ว่าจริงๆอะค่ะซาบีน่าเขาไม่ได้ขายแค่ชุดชั้นในนะเขาขายแบบอินเนอร์แวร์และเอาเทอร์แวร์ด้วยค่ะ
5: นี่เขาเคยพาพี่กับพี่โบไปเกาหลีด้วย
0: ใช่ใช
5: ่ซาบีน่าพิตตี้เพอร์เฟกต
4: ์
0: ใช่
5: น่ารักอะอินโคเรีย
0: ใช่
5: พี่ยังจำได้ไ
4: งใช่ใช่งานแรกหนูก็คือซาบีน่าเลยแต่ว่างานหนูก็แฮปปี้นะแบบโหเขาก็บริษัทใหญ่เนาะบริษัทมหาชนอะไรเงี้ย
0: ซึ่งการทำงานมันถูกฉลกกับเราไหม
5: เออพอจริง
4: หนู
0: แฮปป
4: ี้มาก
5: ก็คือไม่ต้องเข้างานหรอ
4: เวิร์กฟอร์มโฮม 100%
5: โอ
0: ้พอติ๊กไปแล้ว
2: นะทำอะไรบ้างที่บ้านหมายถึงว่าตอนนั้น
4: ก็คือเวลาที่หนูทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะคือเราก็จะประชุมผ่านมีติ้ง
5: อ
4: ันทุกอย่างจะเป็นออนไลน์คือเมื่อก่อนซาบีน่าเขาก็ไม่ได้จะเวิร์กฟอร์มโฮม 100% ค่ะแต่เนื่องจากโควิด
0: ที
4: มันก็เลยติดยาวมาเลย
5: โอเค
4: ใช่ค
5: ่ะอย่างเช่นวันหนึ่งถ้าต้องมีถ่ายงานนะลำดับขั้นตอนเวลา1วันต้องทำไง
4: ก่อนจะไปถ่ายอ่ะส่วนมากทีมหนูค่ะก็คือเราจะแผนล่วงหน้ากันแบบเป็น weekly monthly เนาะเราก็จะรับบีจากฝั่งแบบทีมฝั่งมาคอมฝั่งเนี้ยมาก่อนแล้วหนูก็จะแผนไว้เลยว่าแบบโอเคฉันจะต้องมีถ่ายคอนเทนต์อะไรบ้างจะดันรหัสสินค้าตัวไหนที
5: ่
4: ขายไม่ดีหรือช่วงนี้ใกล้แบบสงกรานต์และขายบาร์แบะจุกมั้ยหร
5: ือ
4: ทำคอนเทนต์อันนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โดยเราเป็นคนเล่น
4: ใช่ค่ะด้วยหนูเป็นคนออกหน้ากล้องเองด้วย
5: อ
4: ัดคลิปเองด้วยทำสคริปต์เองด้วย
2: ตัดคลิปเองด้วยเหรอ
4: ตัดคลิปด้วยค่ะ
2: โอ้โหเหมือนนะ
4: วางแผนโลเคชั่นเองเอาไปถ่ายเอง
5: มีคนอย่างหนูอยู่กี่คนในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งมันต้องมีหลายคนถูกไหม
4: จริงๆถ้าทีมหนูอะเขาจะแบ่งอย่างนี้ค่ะฝั่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะมันจะมีที่เป็นมีเมนเจอร์คนหนึ่งค่ะที่เขาจะคุมภาพรวมมีคนที่ฝั่ง KOL management ก็คือจะดู KOL อย่างเดียวทั้งหมดฝั่งอื่นเนาะแล้วก็จะมีคนที่เป็นฝั่งหนูก็คือวิดีโอคอนเทนต์ดูแต่ฝั่งวิดีโอก็คือ TikTok
5: อันนี้ผลิตเลย
4: คือผลิตจริงๆทุกอย่าง
5: คนเดียว
2: เพราะมันเป็นช่วง
5: โควิดไม่ง่ายนะ
0: หรือไม่เกี่ยวหลังจากนั้นก็ทำเองอยู่
5: แล้วหนูก็ต้องทีนี้หมายถึงว่าคอนเทนต์อะไรหนูก็ต้องทำคิด
4: แต่ว่าคอนเทนต์ภาพนิ่งค่ะที่เป็นภาพเวลาบีบกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งเน
5: า
4: ะก็จะเป็นอีกคนนึงจะแยกชัดเจน
5: ภาพนิ่ง
4: ก
5: ับ
4: ว
5: ิ
4: ดีโอจะแยกกันหนูก็จะดูแต่ว
5: ิ
4: ด
5: ี
4: โ
5: อ
4: ล้วนๆอย่างเด
2: ีย
4: ว
2: โอ้นี่ของ
5: อันนั้นหนูเหรอ
0: ว
5: ่
0: ารีวิวไง
5: รีวิว
4: ค
0: ือ
4: คนละองค์กรมากนะเวลาไปไหนเนี่ยหนูจะแบกของหิ้วของเนี่ยไปถ่ายให้
0: แล้วก็ลงให้เลย
5: ไม่ต้อง
4: ทำคอนเทนต์ให้องค์กรเอาไปลงช่อง
5: คือเป็นคนแบบรักแบรนด์ที่เราถืออยู่ loyalty แล้วไม่กลัวเขาไล่ออกเหรอ
4: หนูลาออก
5: ดีแล้วลูกดีแล้วอย่าไปรอเขาวันที่เขา
0: ไม่ออกสิละโลยตี
5: ้
0: ไง
5: ไม่ต้องออกอย่าไปยุน้องเขา
2: ทำงานอื่น
4: ใช่ค่ะเราไปทำ
5: เกิดอะไรขึ้นมันก็ดูสนุกดีนี่
4: สน
5: ุ
4: กค่ะตอนนั้นเราอยู่ได้ประมาณ1ปี4เดือน
0: เงินเดือนดีไหม
4: ก็หนูมองว่าถ้าเทียบกันกับเด็กจบใหม่สมัยนั้นหนูได้20,000
5: โอ้ยดีถือว่าเริ่มต้นดีแล้วไม่ต้องไปทำงาน
4: ไม่ต้องไปทำงานคือหนูนั่งคำนวณแล้วค่ะพ
5: ี่บอก
4: ว่
5: าต้องเดินทาง
4: ค่าหนูต้องเข้าออฟฟิศเนาะค่ารถค่าน้ำมันค่ากิน
5: ถูกต้อง
4: ค่ากินด้วยหนูเห็นเพื่อนบางคนอ่ะ
5: ใช่
0: ตกใจกับค่ากินไม่มีอะไร
5: ใช่ครับมันจะไปเหลืออะไรอ่ะ
4: แล้วมันไม่เหลือนะคะ
5: ค่าทางด่วนค่าม
4: ันไม่เหลือมันไม่เหลือจริงๆยังไม่รวมแบบค่า Netflix ค่าโทรศัพท
0: ์อีกเยอะแยะมากมาย
4: มันไม่เหลือค่ะ
5: ก็ถือว่าเราตั้งโจทย์ตัวเองชัดเจนแล้วดีนะ
4: ดีนะชัดเจน
5: แล้วไอตอนหางานที่2อ่ะก็ยัง work from home มั้ยหาแบบที่ work from home มั้ย
4: หนูต้องเล่าอย่างงี้ก่อนพองานเซมินาร์ใช่มั้ยคะมัน work from home ทีเนี้ยว่างอยู่คืองานด้วยความที่เรา manage เองหมดสมมติบางทีอ่ะหนูถ่ายคลิปเวลาทำวันตอนกลางวันกลางคืนบางทีหนูเป็นคนมนุษย์กลางคืนเนาะตั้งแต่เรียนสถาปัตย์ทำงานหนูนั่งตัดคลิปเลยทั้งคืน
5: ทำไว้ก่อนเลย
4: ใช่ตื่นเช้ามาหนูมีส่งตัวตลอดบ้างแล้วบางทีอ่ะ
5: วันนั้นว่างนี
4: ่ว่างนี่ทำยังไงดีหาเงินเพิ่มสิหางานเสริมสิ
5: ทำอะไร
4: หนูก็เลยแบบว่าโอเคหนูก็ไปเป็นมาร์เก็ตติ้งให้ผับแถวทองหล
5: ่อ
0: ข้ามสายไปอีก
4: ข้ามสายไปอีก
5: ทำไมเลือกผับทำไมเลือกผับ
4: ไม่ตอนมันเพื่อนชวนค่ะ
5: อ๋อ
4: คือหนูต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่โชคดีเรื่องแบบกัลยาณมิตรมากกัลยาณมิตรหนูดีมากเพื่อนเพื่อน
0: เปิดร้านอย่าง
4: น
0: ี้หรอ
4: รุ่นพี่ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนก็แบบเอ้ยแบบมีรุ่นพี่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะเดี๋ยวเขาหาคนแบบทำติ๊กต็อกให้อะไรเงี้ยแบบสนใจไม่ใช่เห็นแกตะกี้เก่ง
5: ตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะนะ
0: ม
5: าทำติ๊กต็อกให้แบรนด์อ่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วนี่คือ
4: เหมือนปั้นให้เขา
2: ทำอะไรเซตโปร
4: ด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายเอง
5: คอนเทนต
4: ์ด้วยหา KOL มารีวิวด้วย
5: ทำรีวิวให้ KOL อันนี้เหมือนหน้าที่เยอะขึ้นอันนี้หน้าที่เยอะขึ้น
2: ก็ต้องรีวิว L ป่ะคะรีวิวแอลก
4: อฮอล์
2: ตัวนี้ดีค่ะ
4: หนูแพ้ค
2: ่
4: ะ
0: แพ้จริงๆป่ะเนี่ย
2: โอ้โหไม่จริง
4: ห
2: รอ
4: กหนูรอเล่น
5: ไม่แต่ว่ามันด้วยข้อจำกัดเราก็จะไม่สามารถรีวิวได้ตรงๆไหมด้วยความเป็นร้านเล่าม
4: ันต้องมีการแอปค
5: ่
4: ะ
5: มันจะแอปแอป
4: อ้อมๆหน่อยมีฟอร์ม
5: อะไรเงี้ยอ้อมๆหน่อยอ้อมๆหน่อย
0: มีวิธี
5: โอเคก็ต้องไปหาวิธี
2: เก็บหวยมีฟอร์
4: ม
5: ฮะเอ็นจอยไหมชีวิตตอนที่ทำควบ
4: เอ็นจอยค่ะ
5: หนักไปไหม
4: หนักค่ะแต่ณตอนนั้นพอมัน2จ็อบเนาะเงินมันดับเบิ้ลไง
5: พี่ผมก็ยอม
4: มันกลายเป็นว่าตอนนั้นเงินมันครึ่งแสนทันทีส่วนจ็อบเปอร์แต่ครึ่งแสนทันทีหนูรู้สึกว่าแล้วตอนนั้นเราเพิ่งจบเรามีไฟเยอะมาก
5: มีแรง
4: คือเมื่อก่อนหนูว่าเราอดนอนได้อะแต่ว่าหนูทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนกลางวันหนูทำงานซาบีน่ากลางคืนหนูทำงานผับ
2: เวลาไหนนอน
4: หนูนอนน้
2: อ
4: ยหนูนอนน้อยมากแต่ด้วยความที่แบบ
5: ก็ขโมยนอนมากตั้งวงกลางวันมีจังหวะก็นอน
4: ก็แอบมีบ้างค่ะเวลาเราเคลียร์งานเสร็จแล้วอะไรเงี
0: ้
4: ย
0: งานถามนี้กลางคืนเราก็ไปอยู่ที่นู้นป่ะจำเป็นไหม
4: ไม่ได้จำเป็นค่ะ
5: คอนเทนต์
4: ใช่ค่ะจะมีน้องบางคนที่เหมือนเขาไปเก็บฟุตให้เรา
5: อ
4: ะไรอย่างเงี้ยใช่
5: ก็ถือว่ายังคอนโทรลชีวิตได้ดี2งาน
4: ควบเลย
5: ควบได้อยู่เท่าไหร่นานแค่ไหนครับ
4: ประมาณปีค่ะงานผ่านหนูก็ทำได้ประมาณปี
5: คร ับ
4: ใช่ค่ะแล้วพอสุดท้ายมันมีจังหวะนึงที่เหมือนปีนั้นเป็นปีเบนจะเพศหรือเปล่าไม่รู้หนูป่วยบ่อยมากมันมาจาก
5: ตอนหมอดูหมอดูบอกว่าไงหมอดูบอกว่าไง
2: คนเดิมไม่เหมือนคนเดิมไหม
4: หนูเปลี่ยนคนแล้วหนูเป็นหมอดูแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ย จะพูดไงดีอ่ะมันพักผ่อนน้อยแล้วมันเริ่มเอฟเฟกต์ชีวิตแล้วใช่หนูก็เลยแบบเอ้ยหรือเราลองไปเป็นพนักงานออฟฟิศไหมเปลี่ยนฟิลไหม
6: เปลี่
4: ย
6: นงานกลางวันไหมไหนบอกไม่ชอบไง
4: หรือจะลองไหมอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บหนูเลยลาออกงั้นลองทำสักจ็อบเดียวไหมอะไรอย่างงี้ลองดูค่ะตอนนั้นก็ว่างอยู่ช่วงนึงก็ไปเที่ยวไปเลยไปมูก่อน
6: ไปมูก่อนด้วย
4: ไปมูด้วยไปฮ่องกงก่อนไปมูก่อน
6: ของงานของเง
1: ิน โอ้โหไป
6: ขอยืมเงินใช่ไหมก่อน
1: ขอยืมเง
6: ิน
4: เอาทุกศาสตร์สิงคโปร์ก็ไปเร็วมาก
0: หนูเป็นคนคล่องแคล่วมากเลย
4: คล่องแคล่วมาก
0: ใช่อะไรไงต่อจ้ะ
4: แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะหนูก็เลยไปสมัครงานที่2อันนี้ก็กัลยาณมิตรที่ดีแนะนำงานอีกแล้วเพื่อนรีเฟอร์เข้าไปค่ะก็เป็นแบรนด์สกินแคร์ของอินฟลูชื่อดังที่ชอบพลิกหลังกล้อง
0: ของเราของที่นี่แหละ
6: พี่ไม่รู้ว่าใคร
1: แต่
6: ว
1: ่า
6: น่าจะมีคนรู้
4: ใช่หนูคิดว่าต้องรู้ใช่ค่ะก็ไปทำคือจังหวะนั้นที่หนูไปทำเนี่ยก็คือหนูไปช่วยเขาเป็นฝั่งครีเอทีฟอ
0: ันนี้จบจากผับหรือยัง
4: จบแล้ว
0: จบทุกอ
6: ย่างหมดแล้ว
4: ใช่แล้วหนูก็เลยแบบเอ้ยฉันไม่อยากฉันไม่อยากอันนี้แหละฉันเอาจ็อบเดียวพออันนี้หนูก็เลยว่าอ๋อโอเคงั้นลองไปพวกฝั่งแบบสกินแคร์อาหารเสริมไหมเราแบบเราน่าจะชอบนะอะไรเงี้ยอ่ะหนูก็ลองไปดูค่ะเพื่อนก็รีเฟอร์ไปทำเสร็จปึ้งทีนี้ก็ตอนนั้นก็ไปช่วยเขาบิวแบรนด์อาหารเสริมค่ะเมื่อก่อนเขาทำแบรนด์สกินแคร์แล้วเขาแตกลายมาทำแบรนด์แบบซัพพลีเมนต์เนาะอาหารเสริมก็ไปช่วยเขาทำแบรนด์อาหารเสริมตอนนั้นก็ผลตอบรับดี
0: ดีเลย
4: ดีเลยใช่ค่ะ
0: อันนั้นมันได้เป็นยังไงเป็นจ็อบหรือว่าก็เป็น
4: อันนั้นเป็นพนักงานประจำเนี่ย
0: ก็เป็นเงินเดือน
4: ก็คือเข้าออฟฟิศ
6: แสดงว่าเงินเดือนอันเนี้ยพอลดจำนวนงานหรืองานเดียว
4: มันก็น้อยลง
6: เงินเดือนน้อยลงไม่เท่าตอนเราทำสองถูกไหม
4: ไม่ทำมันไม่เท่ากับตอนที่เราทำ
6: ไม่ไหวแล้วเป็นไงแล้วแฮปปี้หรอ
4: ตอนนั้นไปทำหนูจะเพื่อตัวงานอ่ะหนูสนุกนะ
0: ครับ
4: เพราะว่าแบบเพื่อนๆในทีมเนี่ยค่ะน่ารักแล้วก็เจ้าหน่ายก็น่ารัก
0: คร
4: ับ ใช่แบบที่ออฟฟิศมีหมาให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากแต่ว่าจะพูดไงดีหนูด้วยความที่หนูอ่ะพอไม่เคยเข้าออฟฟิศเนาะแล้วพอแบบต้องกลับไปเข้าออฟฟิศแบบ
0: กลับไปอยู่กับวัฒนธรรม
4: กลับไปแบบว่านั่งร้องไห้บนรถติดอีกแล้ว
6: หน
4: ูค่ะหนูก็เลยแบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยคือจังหวะนั้นหนูก็แบบโอ้โหเงินก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเก่าเราอาจจะแบบชินกับการที่เราเคยเงินเยอะเนาะแล้วพอเราดรอปมาเหลือจ็อบเดียว
0: ความรู้สึกเดิมกลับมาอีกแล้ว
4: ใช่ก็ตายแล้วอยากมีงานเสริมทีนี้หนูก็เลยแบบว่าโอ้โหแล้วฉันจะเอาเวลาไหนไปทำงานเสริมล่ะเพราะว่าง
0: านประจำแล้วนะ
4: งานประจำอ่ะจันถึงศุกร์หนูเข้าออฟฟิศกว่าจะถึงบ้านบางทีสองทุ่มสามทุ่
0: ม
4: หนูแบบหนูยมแล้วอะแล้วบางทีกินข้าวหนูต้องกินบนรถ
1: ใช่ชีวิตเนาะ
4: ใช่หนูก็เลยแบบเอ๊ะก็ไม่พอแล้วหนูก็มานั่งดูโอ้โหแบบเสียเงินค่าที่จอดรถด้วยอะไรด้วยมันเหลือน้อยมาก
0: ๆ
4: ก็เลยแบบเอ๊ะยังไงจังหวัดนั้นกัลยาณมิตรอีกหนึ่งท่าน
6: อีกมาอีกแล้วเหรอ
4: กัลยาณมิตรอีกหนึ่งท่าน
0: ครับ
6: ดีจังเลย
1: กัลยาเยอะจังเลย
4: กัลยาณมิตรอีกหนึ่งท่านนะคะแบบว่าตอนนั้นเพื่อนหนูได้งานเอเจนซี่อะไรเงี้ยค่ะเอเจนซี่ชื่อดังอยู่ที่ตึกเอ็มโคเทีย
0: เอ็มควอเทีย
4: ท็อปทีประเทศไทย
0: โอเคโอเค
4: ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นทำไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยขายคอนเทนต์ด้วยทำเคลเมนต์เอเวอร์ติ้งทุกอย่างฟูลฟิลเมนต์ให้กับหลายแบรนด์ชื่อดังหนูก็แบบตายแล้วทีนี้หนูก็แบบ
6: ตึกออฟฟิศเอ็มควอเทียมีอะไรด้วยคือต้นด้วยตัวเอเหรอไปต่อ
4: โอเคค่ะ
6: ตามมาด้วยตัว
4: จะดู
6: ไม่รู้ล่ะ
0: ใครรู้ลองพิมพ์มา
1: ได้ AC Diving Lane
6: เนี่ยหนังได้
0: คนละสายอะไรยังไงต่อครับ
4: แล้วเสร็จปุ๊บพี่นี้ก็ด้วยความที่อุ๊ยเขาเป็นบริษัทแบบยิ่งใหญ
0: ่
4: น่าสนใจเนาะมันน่าจะเป็นที่ทำให้เราเก็บพอร์ตได้ดีมากเพื่อนหนูเลยบอกว่าแกสนใจไหมแบบหัวหน้าฉันบอกว่าอยากได้คนไปทำคอนเทนต์นะอะไรอย่างงี
0: ้
4: หนูก็แบบตาลุกวาวแล้วหนูแบบอุ๊ยน่าสนใจมากเพราะว่าคือใจหนูอ่ะหนูก็มีความฝันเล็กๆว่าแบบอยากลองทำงานเอเจนซี่จัง
6: เป็นสาวเอเจนซี
4: ่อยากอยู่เอเจนซี่จังเห็นใน TikTok มันแบบดู
0: ดีนะ
4: ดีจังอะไรเงี้ยดูไฮโซเนาะไปทำแบบตึกเอ็มพอร์ทีอะไรอย่างงี
6: ้ชีวิตเอเจนซ
4: ี่ดูเก๋ๆเนาะดูแต่งตัวไปทำงานออฟฟิศเก๋ๆอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่ะลองดูก็เลยแบบโอเคก็ลาออกจาก
0: งานประจำได้กี่ปีถึงปีป่ะ
4: ไม่ถึงค่ะ
0: ไม่ถึงปี
4: ไม่กี่เดือนตอนแรกแม่ก็ด่าว่าแบบว่า
6: เปลี่ยนบ่อย
4: ทำไมไม่อยู่ให้มันครบปีก่อนเขาจะด่านะ
0: แต่ใจมันไม่ได้แล้ว
4: แต่ใจตอนนั้นหนูก็แบบว่าเฮ้ยถ้าว่าเราแบบอยากได้ที่ที่แบบมัน
0: จังหวะมันมา
4: จังหวะมันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตด้วยค่ะหนูก็เลยแบบอ่ะโอเคออกก็ออกก็เลยแบบตอนนั้นสองจิตสองใจนะว่าจะออกดีไหมเพราะว่าแบบคือเพื่อนก็ดีอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามัน
0: พันพาดตรงนี้ไป
4: มันพาดตรงนี้ไปหนูก็คงเสียดายหนูก็เลยแบบโอเคงั้นเราต้องยอมทิ้งอันนึงเพื่อที่เราจะไปลุ้นอีกที่นึงสรุปพอไปค่ะอันนั้นหนูก็ทำได้ไม่นาน คือจริงๆหนูไม่ได้อยากออกแต่เขาให้หนูออก
0: คราวนี้เป็นเขาให้เราออกบ้าง
4: อันนี้เป็นทางที่เขาให้เราออกแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆอะค่ะคือหนูก็เข้าใจนะด้วยแบบเศรษฐกิจด้วยช่วงปีที่แล้วอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ที่เวลาลดจำนวนคน
4: ใช่ใช่ด้วยค่ะก็เป็นภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแบบบางทีได้งานจากลูกค้าน้อยอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ยเขาก็เลยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้กำไรเท่าที่ควรพอมันเป็นบริษัทใหญ่มากๆค่ะมันเลยต้องเหมือนแบบมีตัวหันเยอะเนาะมันเลยทำให้เหมือนแบบบริษัทไม่ได้กำไรจากสิ่งนี้เยอะ
5: จ้ะก็หลายบริษัทก็ลีนคน
4: ใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยลีนคนใช่หนูก็เลยอ่ะโอเคก็ออกก็ออก
0: ในปีที่แล้วเอง
4: ปีที่แล้วเองค่ะใช่
0: คราวนี้ไม่ได้มีแผน
5: ได้ชดเชยสิได้ชดเชยสิ
4: ไม่ได้ชดเชยค่ะเพราะว่า
0: อยู่แบบเดียวปะ
4: ไม่ของเรามันเหมือนเป็นเราไม่ได้ประจำนะคะแต่เขาให้เราเป็นคอนแทค
5: เป็น
4: ฟรีแลนซ
5: ์คอนแท
4: คซึ่งตอนนี้บริษัทหลายๆที่จะใช้แบบนี้
5: กัน เป็นคอนแทค
0: ครับ
4: เวลาที่จะลีนคนมันจะลีนง่ายมาก
5: โอเค
4: ก็คือบอกแค่1เดือน
0: โอเคโอเคก็จะเป็นเท่านั้น
4: คือบอกแค่1เดือนแค่นั้นเอง
0: เตรียมตัวอะไรไม่ทันหรอกเนาะอย่างเงี้ย
2: ถามนอกเรื่องได้มั้ยครับใน IG นี่ถ่ายรูปเยอะมากใครถ่ายให
4: ้
2: อ
4: ่
2: ะ
4: เพื่อนๆค่ะเพ
5: ื่
4: อน
5: เพื่อน
2: ๆ
0: กัลยาณมิตร
4: กัลยาณมิตร
5: กัลยาณมิตร
4: กัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่าน
5: บางมุมเธอนี่เหมือนใบเฟิร์นพิมชนก
4: อุ๊ยจริงหรอ
5: เ
2: ไม่ธรรมดาน
0: ะแต่งรูปสวย
4: หนูแต่งรูปเก่งค่ะ
0: เพราะเราทำด้านนี้
4: หนูแต่งรูปรีทัช
5: มาร์เก็ตติ้ง
4: หมี่ตู
5: เรามาร์เก็ตติ้ง
4: พรีเมียม
2: แฟนห่วงไหม
5: อันนี้คือรูปหนูตอนเด็ก
4: เมื่อก่อน
5: เด็ก
2: แฟนห่วงไหมคะ
4: น่าจะไม่นะเขาชอบบอกว่าหนูไม่สวย
0: เขาก็ต้องพูดอย่างนี้แหละ
4: จริงหร
2: อบ้าพูดกันได้ไงได้ใช่
4: เขาชอบบอกว่าหนูไม่สวยใช
5: ่โอเค
4: แกงแกง
5: เอาจบงานที่3ที่บริษัท AC ที่ว่า
4: ใช
0: ่
4: ค่ะ
0: เป็นคนมาสองตัว
4: ไม่ใช่สองตัวไ
2: ม่แต่เบก่อน
0: อ่าได้
5: เอาไปก่อนนะจบจาก AC ไปไหนต่อนี่ยังไม่ถึงออฟฟิศปัจจุบันเลยเ
0: นี่ยปีที่แล้วละใกล้ละใกล้ถึงปัจจุบันละ
5: โอเคโอเค
7: ชายต้องทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
12: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
13: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
14: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
15: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
16: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
17: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
18: สวัสดีครับผมเซิร์ฟนะครับ
19: ผมจ้าว่าครับ
18: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
19: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: เย
7: ้ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
20: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
2: มาแล้วครับ
5: ครับ
2: ช่วงสุดท้ายละ
0: ครับผม
2: กับปัจจุบันแล้ว
5: กับชีวิตที่ระหกระเหิน
4: มี
5: ที
4: ่แล้ว
0: เอเจนซี่
4: เอเจนซี่แล้ว
2: ม
4: ี
2: คนบอกน้องเก่งมากๆค่ะ
4: วิวขอบคุณค่ะแล้วพอเสร็จบึ้งทีนี้หนูมีกัลยาณมิตรที่ดี
2: เอาอีกแล้ว
5: เพื่อนเธอดี
2: คนดีไว้
0: เพื่อนอยู่ทั้งวงการเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะมีแบบกัลยาณมิตรหนูดีมากทีนี้กัลยาณม
5: ิตรแต่หนูก็ต้องเป็นคนดีเพื่อนช่วยเหลือ
0: เพื่อนเด็กเกียรตินิยมไงเขาพร้อม
4: ค่ะเสร็จปุ๊บกัลยาณมิตรบอกว่าแกแบบออกจากงานงั้นมาทำกับฉันไหมด้วยความที่เพื่อนหนูเป็นฟรีแลนซ์ตลอดเวลาค่ะเขาก็จะรับงานอะไรเงี้ยอยู่แล้วเขาเลยว่าเอ้ยงั้นเราอะแบบ มาฟอร์มทีมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบ
2: บ
4: มารับงานอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ดังนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ที่จับกลุ่มกันเวลามีงานก็โยนทำกันปุ๊บปุ๊บ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่คือเพื่อนหนูมาจากสายคลินิกส่วนหนูมาจากสายแบรนด
1: ์
4: เราก็เลยมาจอยกัน
0: ก็ดูลงตัวนะ
4: ค่ะใช่แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันทีนี้เราก็แบบมาจอยกันแล้วเสร็จปึ้งทีนี้ก็เริ่มรับงานค่ะเริ่มรับงานก็ได้จากคอนเนคชั่นแบบเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยแนะนำมาใช่ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆแบรนด์อ่ะเขาเริ่มใช้แบบเอาท์ซอร์สกันเยอะค่ะเนื่องจากว่าอินเฮ้าส์บางทีอาจจะทำงานโหลดไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนใช้เอาท์ซอร์สเยอะ
6: แล้วเราที่ผ่านมาทำแบบนี้มาได้นานแค่ไหนล่ะ
4: จริงๆก็โอ้ตั้งแต่ประมาณพฤศจิกธันวาปีแล้วช่วงที่ออก
0: จนถึงปัจจุบันนี้
4: ปัจจุบัน
6: เป็นไงบ้าง
4: แฮปปี้มากค่ะมันเหมือนแบบอิสระ 100% คือหนูไม่ต้องแบบร้องไห้บนรถ
6: โอเคเรื่องนั้นชัวร์
0: อันนี้เราเป็นเจ้านายตัวเองละ
4: เป็นเจ้านายตัวเองแล้ว 100% ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูสามารถทำงานได
1: ้
4: อาจจะพอเนื้องานหนูอ่ะมันพอมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะคือไม่ว่าหนูจะไปเที่ยวทะเลหรือหนูจะไปอยู่ต่างประเทศหนูก็ทำได้หมดใช่หรือแบบเวลาประชุมกับเพื่อนค่ะก็มีตติ้งอย่างเงี้ยออนไลน์ได้หมดเลย
0: ลงตัว
4: แล้วเราสามารถแมเนจชีวิตตัวเราเองได
1: ้
4: ว่าแบบเอ้ยอย่างสมมติถ้าหนูออกมาแล้วหนูทำงานเป็นนายตัวเอง 100%
0: ครับ
4: หนูก็มีเวลาว่างไปช่วยธุรกิจที่บ้านได้อีก
2: สองทางเลย
4: ใช่ใช่ค่ะ
6: แล้วความไม่แน่นอนของฟรีแลนซ์ที่เอ้ย อาจจะมีช่วงที่งานเบาหายไปอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าเรากลัวไหม
4: ก็กลัวค่ะสิ่งที่กลัวที่สุดของฟรีแลนซ์เนาะคือถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอะทุกเดือนเราจะมีเงินเข้าทุกวันที่25-30แล้วมันจะแบบอะ30,000 ทุกเดือนแต่ถ้าแต่เราเป็นฟรีแลนซ์นะคะบางทีมันก็บางทีแสนบางที 60,000 บางทีแสนกว่าจริงมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้ stable แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา manage ตัวเองดีๆแล้วก็แบบเราหางานเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือหนูมองว่าแบบคือตอนนี้ไม่ว่าถ้าเกิดบางคนบ่นว่าตกงาน
1: อ
4: ะแต่หนูเชื่อว่าตอนนี้หนูยังแบบงานเยอะนะหนูงานแน่นตลอดหนูยังดีอยู่นะหนูยังทำงานไม่ทัน
0: แต่ไม่ได้คิดจะไปจับงานที่2ที่3แล้วใช่ไหมมีเวลาเหลือไปทำอ
2: ี
0: ก
2: ไหม
4: ตอนนี้แบบค
0: ่
4: อนข้างแน่นๆนะคะ
0: โอเคตอนนี้
2: เดือนหนึ่งประมาณกี่ตัวฮะ
4: หมายถึงว่าแบรนด์ที่ดูเหรอคะ
2: ใช
4: ่ก็
2: ที่ต้องทำให้เขาอะ
4: ห้าหก
2: ชิ้นงานชิ้นงาน
0: เยอะนะ
4: ห้าหกแบรนด์ค่ะแต่ว่าชิ้นงานอะโอ้โหหลักร้อย
2: วะเป็นเดือนนึงอ่ะนะ
4: เป็น100คลิปแค่แบรนด์เดียวก็เป็น100
0: ตอนนี้หนูเริ่มมีพนักงานหรือยัง
4: มีค่ะมีทีมค่ะ
1: แบรนด์นึงเป็น100คลิปนั่นแปลว่าวันนึงต้องหลายคลิป
4: ใช่ค่ะ
1: ต่อวันน่ะ
4: ต่อวันใช่ค่ะหนูม
1: ีคนเกิน3หรอ
4: หนูมีทีมเอดิเตอร์ประมาณ 6-7 คนน่ะ
1: โหแบรนด์เดียวนี่เดือนนึง100เลยเหรอ100คลิปเลยใช่มั้ย
4: ถึงค่ะ
1: โอ
4: ้ถึงค่ะ
0: ลงทุกวัน
1: ถ้าอย่างนั้นสมมุติเนี่ยพี่โบเนี่ยจะปั้นช่องใหม่สรุปช่องพรสตาร์โดนยึดไปแล้วหรือไง
2: กลับมาแล้ว
1: ผมเห็นเซิร์ชไม่เจอแล้วคุณใช้โบธนากรสื่อสารไปเลย
0: ยังอยู่
1: เหรอ
0: เออใช่
1: แล้วคุณใช้อะไรกันแน่ตอนนี
0: ้ผมใช้2อัน
1: ถ้าสมมุติเขาจะต้องแบบบิ้วช่องบิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องลงเป็น100คลิปเลยเหรอ
4: คือหนูรู้คือมันอาจจะแล้วแต่แบรนด์นะคะคือบางบริษัทเขามีโปรดักต์หลายตัวแต่เขาแบบมีช่วงแบบเขามีหลายช่องเอางี้ดีกว่าคือบางแบรนด์ก็วางสตรัทจี้ไม่เหมือนกันบางแบรนด์เขาเน้นแบบจำนวนเยอะๆอะไรค่ะแบบแล้วก็มีหลายช่องทางแล้วบางทีเขาก็ไปให้ตัวแทนเขาโพสต์บ้างหลายๆช่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องผลิตคอนเทนต์แบบจำนวนมากแต่บางแบรนด์ก็ขั้นต่ำแบบ2วันลง1คลิป
1: อันนี้ขั้นต่ำ
4: ใช่
0: ไม่ได้เยอะทุกแบรนด์อ
4: าจจะไม่ได้เยอะทุกแบรนด์แต่ว่าแต่พอรวมๆกัน
0: แต่สิ่งที่เราทำอ่ะ
4: มันเยอะมากมันเยอะมากค่ะ
0: แต่ณวันนี้มันก็ยังถือว่าสนุกอยู่เน
4: า
0: ะ
4: หนูว่าสนุก enjoy ชีวิต
2: ทีมทั้งหมดกี่คนแล้วฮะตอนนี
4: ้โอ้ก
0: ็มี editor 6คนน่ะ
4: 6-7 คนนะคะแล้วก็กราฟิกด้วยกราฟิกก็แบบ 2-3 คนบางทีหนูก็ทำเองถ้าไม่ทัน
0: บอกว่าเราทำได้
4: หนูทำได้
2: 100คลิปตอนนึง
0: เออ
2: โปรดักต์ถ่ายยังไงวะนะ
3: มันคลิป
4: เหมือนแบรนด์นึงมันก็มีหลาย SKU อย่างงี้ค่ะ
1: เออ
4: ใช่
1: แล้วเราก็เล่นเองหมด
4: มีคนอื่นค่ะบางทีเราไปถ่าย
1: อ๋อเราถ่ายเขาก็มี
4: ใช่
1: เล่นเองก็มี
4: เล่นเองก็มีบ้างค่ะ
1: เออดีจังเนาะเนี่ยเพิ่งแนะนำน้องที่เจอในกองถ่ายเหมือนกันบอกเธอลองไปศึกษาตำแหน่งนี้ดูดีๆนะทุกแบรนด์เหมือนจะต้องมีตำแหน
0: ่
1: ง
0: ต้อง
1: ใช้อยู่ใช่ไหม
4: ใช่ใช
1: ่ใช่ไ
0: หมแสดงว่าการทำงานตรงนี้เนี่ยมันจบสายไหนก็ได้ป่ะ
1: มียืนยันแล้วเลย
4: หนูมองว่าจบสายไหนก็ได
1: ้อืม
4: ใช่
0: ขอแค่คล่องและสนุกกับการทำพวกเนี้ย
4: ใช่
0: ไหม
4: ต้องฝึกที่จะเรียนรู
2: ้แต่เธอมีหน้าตาเป็นอาวุธไง
4: จริงเหรออ
0: ันนี้เป็นหน้ากล้องได้ด้วยหลังมาก็ได้
2: หน้าตาเธอได้เปรียบคนอื่นสวยอ
4: ่
2: ะ
4: อุ้ยขอบคุณค่ะ
1: แล้วเธอได้ลองมองเพื่อนๆที่อยู่ในสายงานสถาปัตย์ไหมเพราะว่าเราก็เห็นว่าสายงานสถาปัตย์ก็เงินก็ใช้ได้อยู่ได้ลอง
3: ส่องเพื่อนดูไหมที่เขาเป็นงานด้านเนี้ย
4: หนูก็มีหนูรู้สึกว่าเพื่อนถ้าเป็นเต็กจ๋าเลยอ่ะต้องเป็นคนที่รอไปสอบแล้วได้ลายเส้นก่อนถึงจะอัพเงินเดือนได้อีกแต่เพื่อนบางคนนะคะที่สมมติเป็นเฟิร์สจ็อบเนาะเราจบไปแล้วอะไปสายแบบว่าออกแบบเอ็กซิบิชันสายอะไรเงี้ยได้เงินดีกว่า
3: ไปอีเวนต์ไปอีเวนต์ไปออกแบบฉากเชิญอะไร
4: ฉากเวลามีอีเวนต์นะคะได้เงินดีกว่าแต่อันนี้หนูก็ไม่ชัวร์นะอาจจะแล้วแต่ที่ค่ะ
2: แต่อีเวนต์มันช้ากนะ
4: ใช่แบบกลางคืนหนูก็เห็นเพื่อนไปอ่ะกลางค่ำกลางคืน
3: ก็ต้องไปเซ็ต
4: ใช่
2: รอห้างปิดแล้วค่อยไป
4: ใช่แต่ตอนหนูสมัครงานที่ซาบีน่าหนูเคยโดนคำถามนะ
3: ว่า
4: แบบ CEO ตอนนั้นหนูโดน CEO กับCMO ลูกสาวเจ้าของซาบีน่า
3: สัมภาษณ์เองเลยเหรอโอ้โหแล้วไงถามว่าอะไรดีนะจะได้ดูประสบการณ์การสัมภาษณ
4: ์ตอนที่หนูเป็นเฟิร์สจ็อบเขายิงคำถามหนูมาอันนึงว่าแบบว่าโอ้โหจบไม่ต้องใส่จบสถาปัตย์แล้วมาทำอะไรเนี่ยจะทำมาร์เก็ตติ้งได้หรอทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้หรออะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเขาแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสถาปัตย์อะคนจะเข้าใจแค่ว่าออกแบบบ้านให้สวยแล้วจบแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เลยสถาปัตย์อะจริงๆหนูเรียนเยอะมากหนูเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็สถาปัตย์เป็นการออกแบบเพื่อคือเหมือนคนทั่วไปอาจจะมองแค่รีซอลผลลัพธ์แต่ว่าสถาปัตย์ต้องมองจากเพนพอยต์หรือมองจากปัญหาก่อนคือเราจะออกแบบยังไงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัย
0: ให้กับอยู่อาศัยเนาะ
4: ใช่ใช่ค่ะออกแบบยังไงที่มันจะตอบโจทย์ยูเซอร์หรือแก้ไขปัญหาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูต้องเรียนลึกถึงขั้นแบบวิเคราะห์มนุษย์พฤติกรรมมนุษย์สัดส่วนบอดี้ของมนุษย
2: ์กลายเป็นว่าสถาปัตย์ประยุกต์ใช้หลายๆอย่างได้
4: ได้เยอะมาก
0: จริงๆเด็กสถาปัตย์ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายในหลังๆ
4: บางคนไม่เป็นช่างศักดิ์บางคนไม่เป็นช่างตัดผม
2: ค่ะช่างศักดิ์คือวาดรูปสบายแล้วนะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: ได้ทักษะวาดมา
3: ก็สักรูปตึกสัก
2: ไม่สิก็
0: ย
2: ัง
0: อื่นได้ไม่ได้แต่ภาคทางเหลี่ยมหรอกม
2: ั้ยอย่างแบบพี่ๆที่อยู่วงการปัจจุฬาอะไรเงี้ย
3: ช่วงนั้นเยอะช่วงเราเด็กๆก็จะมีรุ่นพี
4: ่สถาปัตย์ก็เป็นดาราเยอะนะคะหนูเห็น
0: แกงเบิร์กพอยต์นี่ก็สถาปัตย์ก็ได้เยอะเยอะแยะทำช่องทำอะไร
2: แล้วนี่คือจะไปคิดว่าจะมีงานอื่นต่อไม่รู้อันนี้พอนะ
0: ณวันนี
4: ้ณวันนี้เหรอคะตอนนี้ก็จริงๆหนูมีแผนอยากแบบเรียนต่อ
3: นี่เล็งๆจะเรียนต่อใช่ไหม
4: อยากเรียนอยากเรียน
3: ในด้าน
4: จริงๆการตลาดก็แอบมองไว้เหมือนก
3: ัน ถ้าเธอชอบงานนี้เธอก็น่าไปเรียนตลาด
4: ก็แอบมองไว้เหมือนกันแบบอยากอาจจะแบบเทคคอร์สสั้นๆหรือแบบหรือจะเรียนภาษาไห
0: มเราเป็นเจ้าของบริษัทเราออกแบบได้นี่ว่าจะให้มันทางไหน
4: ใช่ค่ะ
3: ตั้งบริษัทกับเพื่อนเป็นเรื่องเป็นราวไหม
4: ค่ะ
3: ไอ้ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยได้ตั้งบริษัทไหมหรือว่ามันเป็นแค่แบบ
4: ก็เป็นเรื่องเป็นราวค่ะเป็นเรื่องเป็นราว
3: แล้วมันไม่ทะเลาะกันเหรอการทำงานกับเพื่อนเธอทำยังไงให้มันไม่ทะเลาะกันเ
2: ธอฉันถ่ายเยอะมากเลยเธอไม่เห็นถ่ายเลยไง
0: สองคนใช่ไหมจริงๆนะ
4: ถ้าแบบคนที่เป็นเทเลยก็จะมีสองคนค่ะ
3: ก็คือเรากับเพื่อน
4: หนูกับเพื่อนแต่ว่าแต่เราก็จะมีคนอื่นอีก
3: ที่มาเป็น
4: ที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: ทำยังไงให้ไม่ทะเลาะกันทำงานกับเพื่อนที่ผ่านมามีไหมมีตีกันบ้างไหม
4: ตีกันหรอหนูว่าไม่ค่อยมีคือหนูรู้สึกว่าต้องพูดกันแบบว่าก็ต้องพูดให้รู้เรื่องใช่
0: แบ่งงานกันชัดเจน
4: ต้องแบ่งงานกันชัดเจนค่ะว่าแบบสมมุติถ้าใครจะเป็นเมนหลักงานนี้เราจะแบ่งกันเป็นแม่งานมากกว่า
3: ใช่แล้วแต่โปรดักต์
4: ใช่ค่ะหรือแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนถ้าคุณถนัดอันนี้อ่ะก็ไปดูแลเป็นแม่งานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอุ้ยงานนี้มาจากคนนี้นะงั้นเธอก็ไปดีลแล้วกันเพราะว่าเธอสนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือต้องคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนว่าเราจะแบ่งงานกันยังไงอะไรกันยังไงจะได้แบบไม่มีปัญหา
3: เคยทำอะไรพลาด
2: ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น
0: กับงานอันเนี้ย
2: หรือว่าไม่เลยเป๊ะมากค่ะโปรเฟสชั่นอล
4: ก็อาจจะมีเหมือนแบบ
3: ใส่เสื้อผิดสีผิดเป็นสีคู่แข่งลูกค้าหรืออะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ไม่อันนี้ยังไม่เคยโดนค่ะ
3: มีไหม
4: อาจจะมีแค่แบบคำต้องห้ามอย่างนี้ดีกว่า
3: ที่ลูกค้าไม่ชอบไม่ให้ใช้
4: บางทีหนูต้องทำงานที่มันเป็นเหมือนพวกสกินแคร์หรือแบบงานคลินิกหร
3: ือ
4: แบบอะไรมันจะมีข้อห้ามค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องเหมือนแบบระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ทุกครั้งก่อนที่เราจะโพสต์ลงหรือเงี้ยเราก็จะสกรีนให้ลูกค้าแบบช่วยกันสกรีนกัน
3: หลายคนแล้วเซนเซอร์เขาลงมาดูถึงสื่อแบบคลิปสั้นเลยพวกนี้เขาก็มาตรวจใช่ไหม
4: ตรวจค่ะเราช่วยกัน
3: ถ้าโดนคือโดน
4: มันโดนปรับไงคะ
3: ถ้าโดน
4: มันโดนปรับ
2: นี่ครับปรับที่เราด้วยนะว่าเราเป็นคนพูดอ่ะ
4: คลินิกบางบางทีมาปรับที่คลินิกค่ะเพราะว่ามันเขาโพสต์ผ่านช่องทางคลินิก
0: ไปโดนที
3: ่คลินิกมาเลยจดหมายมาเลยหร
4: ือมีค่ะหรือบางทีแบบแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยโอเวอร์เคลม
3: ใช่ใช่อันตรายมาก
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยากค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำแล้วแบบยิ่งถ้าดูแบรนด์พวกอาหารเสริมอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยค่ะ
3: สุดๆเขียนอะไรไม่ได้เลย
4: ก็ห้ามเยอะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแบบต้องอ่านเปเปอร์ดีๆอ่านแบบงานวิจัยหรือแบบก่อนจะเขียนเนี่ยคือต้องหาข้อมูลให้แน
3: ่
4: น
3: เออทำงานเธอทำงานเหมือน copy writer ด้วยเนี่ย
4: ใช่ใช่ค่ะก็เลยต้องศึกษาม
0: าโดนฟ้องทีหลังเลยมันไม่คุ้ม
4: ใช่ใช่ค่ะหรือบางทีมันดูเหมือนแบบหลอกลวงผู้บริโภคเกินไปมันก็ไม่ใช่
2: เธอเคยไปถ่ายโฆษณามือไหมมือเธอสวยมากเลย
3: เฮ้ย
2: พี่ดูจริง
4: หนูเคยเป็นแฮนด์ทาเลน
3: ต์แฮนด์ทาเลนต์ใช่ไหม
4: เคยเป็นแฮนด์ทาเลนต์
2: เนี่ยว่าละ
0: แต่มือ
2: ม
0: ันยาวจริง
3: เลยแล้วตอนแล้วเกิดอะไรขึ้น
4: กับใช่นะคะงานเข้าด้าน
3: นึงค่ะอาชีพแฮนด์ทาเลนต์ก็น่าคุย
4: จริงเหรอ
3: เธอไปเริ่มได้ไงแฮนด์ทาเลนต
4: ์อ๋อตอนนั้นหนูไปทำอยู่แบรนด์
0: ขอดูด้านนี้ได
3: ้ไหมอ๋อแบรนด
4: ์แบรนด์กินแคร์อาหารเสริมใช่ไหม
3: แล้วมันเขาเห็นมือเธอเหรอ
4: ใช่เขาเห็นมือแล้วเขาก็บอกว่ามาถือ
0: ถือให้พี่หน่อย
4: ให้พี่หน่อย
3: ใช่แฮนด์ทาเลนต
0: ์เออจะมือ
3: ต้องใส่ถุงมือขับรถนะ
4: เออหรอคะ
3: ถ้าเป็นแฮนด์ทาเลนต์เมื่อก่อนเคยเจอไหม
2: เคยเจอไหมเคยมาคุยกับเรารอบนึง
3: ใส่ถุงมือขับรถทาโลชั่น
0: คือไม่ออกกำลังเพราะเดี๋ยวเส้นขึ้น
3: เขารักษามือเขามาก
2: เวลาถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเส้นขึ้นเงี้ยเขาจะยกมือขึ้น
0: ใช่ใช่ให้เลือดมันลงเส้นมันจะได้ไม่ปวด
2: แล้วมันไม่ปวดเนี่ยนะหายได้นะ
4: แต่หนูเป็นคนไม่ชอบหักนิ้วไงนิ้วข้อมันเลยไม่ใหญ
0: ่นิ้ว
3: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เขาถ่ายโฆษณากันแล้วเป็นล่ำเป็นสารในแฮนด์ทาเลนต์ได้เงินมหาศาล
0: จริงป่ะ
3: โดยที่ไม่มีช่างเลยนะดังใช่ได้เงินมหาศาลอ่ะถ้ามือหนูอย่างนี้นะ
4: หรืองานต่อไปหนูไหมพี่เผือก
0: หนูก็ทำควบคู่ไปได้สิใช่ไหม
8: เราทำลงช่องตัวเองไปเลย
3: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันโฆษณามันไม่เฟื่องฟูเท่าเมื่อก่อน
0: ไม่มีแผลเป็นไม่มีอะไรด้วย
3: ดีลูกรักษาไว้รักษาไว
0: ้เป็นใส
4: เป็นใสเป็นใส
3: โอ้ยไม่เป็นไรแต้ม
0: รับเงินรับเงิน
4: รับเงินรับเง
3: ิน นิ้วยาวมากเลย
2: ใช่ผมนั่งดูแล้วคือเฮ้ยทำไมมือสวยจังวะ
3: ล่าสุดเพิ่งมีผู้จัดการผมเพิ่งคลอดลูกเพิ่งคลอดลูกนิ้วหลานยาวอย่างเงี้ยเป็นสวยแบบนิ้วยาว
0: รักษาดีๆไว้เลย
3: โตมาคงประมาณนี
4: ้แม่บอกว่าตอนเด็กเหมือนลิงมากเลยอ่ะ
3: เพราะนิ้วมันยาวนิ้วยาว
0: อ๋อมันบันยาว
4: มันยาว
3: นิ้วเท้าก็ยาวป่ะ
4: ยาว
3: เหมือนหลานเลย
2: เล็บยาวนะเล็บยาวไหม
3: เล็บตัดดิตัด
0: ไว้ได้มั้ง
3: เล็บเจลเล็บเจล
4: ค่ะ
3: เออชีวิตเธอน่าสนใจดีนะ
2: นิ้วยาวมากเลยอ่ะ
4: หนูเป็นคน enjoy ค่ะกับแบบ
3: ไปเรื่อยชีวิต
4: ใช่เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆค่ะกับอีกคตินึงที่หนูรู้สึกว่าหนูมีกัลยาณมิตรที่ดีเนาะจากที่ฟังมาแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ย
0: ไม่น่าเชื่อเลยเพราะกัลยาณมิตรส่วนใหญ่ก็อายุใกล้ๆกันเนาะ25-26ติดกว้างขวางมากอยู่ทั่ววงการ
4: ใช่ค่ะกัลยาณมิตรที่ดี
0: มันจังหวะมันพอดีไปหมด
4: เลย
2: บอกเจนนี้ไม่ขยันดูสิ
0: ใช่
4: ใครบอกเจนซีไม่อดทนนะหนูเถียงนะ
3: นี่
4: หนูเถียง
3: ทำงาน
0: เขาก็มีเหตุผลในการเปลี่ยนนะใช่ไหมล่ะเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่อยากทำงานออฟฟิศ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อยากบอกอะไรกับเจนอื่นๆนี่เขาบอกว่าเจนซีร่วมงานยาก
4: จริงหรอหนูร่วมงานง่าย
2: เสียเขาบ้าง
3: ในฐานะ
4: จริงหรอ
3: ฐานะเจนซีเราอยากจะบอกอะไรพอได้ยินแบบนี
4: ้ร่วมงาน
3: ไม่อดทน
4: คือหนูเป็นคนที่หนูก็เป็นคนที่กล้าพูดละกันแบบหนูก็กล้าแบบ
3: พูดตรง
4: ใช่ก็กล้าแบบว่าดิสคัสกับ
0: ครู
4: ใหญ่ใช่คือหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้มองว่าเจนซีเป็นเด็กที่เถียงแต่เราก็มีเหตุผลของเราอะค่ะใช่บางทีเอาจริงลูกค้าหนูส่วนมากแต่ละแบรนด์อะเป็นเจนแบบห่างกันเยอะมากนะจริงหนูก็เจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่คือหนูก็จะอธิบายเขาว่าแบบเอ้ยแบบพี่ลองเปิดใจแบบนี้ดูไหมคะบางทีผู้ประกอบการบางคนค่ะเขาก็จะยึดติดกับความสำเร็จที่เขาเคยทำได
3: ้
4: โดยโปรเซสณช่วงเวลานั้นแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เขาเหมือนแบบเปิดใจให้เด็กเจนซีนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็จะมีแนวคิดหรือโปรเซสของเราที่มันอาจจะช็อตคัทลดเวลาได้เร็วกว่าแล้วก็อาจจะเห็นผลแบบได้ดีกว่าอยากลองให้เขาแบบเปิดใจดูแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบเถียงนะเจนซีหนูมองว่าเจนซีจะเป็นเด็กที่แบบกล้าพูดกล้าแสดงความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: กล้าดิสคัส
4: กล้าดิสคัสคือหนูจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้กระทั่งหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูจะไม่ได้มองแค่มุมแค่ว่าเฮ้ยหนูไปเป็นพนักงานออฟฟิศตื่นเช้ามาหนูไปตอกบัตรนั่งเล่นนอนเล่นให้มันหมดเวลาแล้วหนูกลับบ้าน
0: แ
4: ต
0: ่
4: หนูไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าหนูตัวหนูเองหนูคุกคีมากับครอบครัวที่บ้านหนูทำธุรกิจมาหนูก็จะมองในมุมของผู้ประกอบการด้วยหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าแบบ บางแบรนด์จ้างมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ปังยอดขายเขาไม่มาอย่างเงี้ยหนูก็เครียดนะหนูก็จะบอกเลยว่าเนี่ยหนูกระดากในการรับเงินมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำให้แบรนด์เขาว่าขายได
0: ้ให้มันดี
4: ใช่ๆหนูอยากทำทุกอย่างให้มันดีถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนู
5: วินวินทุกฝ่าย
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: สุดท้ายนี่คือเริ่มต้นจากเงินเดือนไม่ได้เยอะมากซึ่งตอนนี้เงินเดือ
4: นสองหมื่นอะ
2: ตอนนี้คือหลักแสนแล้วไหมคะ
4: ถึงค่ะ
2: โอ้โห
0: สบายสบาย
2: ยอดเก่
0: งขยันกันได้เยอะใช่ไหม
5: แสดงว่ายังเอนจอยกับชีวิตนะขนาดนี้
4: ใช่ค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กเจนซีสมัยนี้บางคนเนาะชอบเสพคอนเทนต์กันเยอะอันนี้หนูก็คุยกับเพื่อนที่แบบเป็นนายตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่าแบบเฮ้ย work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสอะไรดูมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นคือเอาจริงเห็นอย่างเงี้ยกลับไปอะหนูก็ต้องไปนั่งทำงานต
5: ่อ
4: หนูก็ยังนั่งทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นอยากที่จะแบบเฮ้ยฉันอยากได้เงินในหลักแสนฉันอยากมีรายได้เท่านี้เราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่น
2: มันตัวก่อนอยู่ได้ก่อน
4: ใช่ใช่มันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะทำน้อยได้มากมันไม่มีอ่ะเออสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ไม่ว่าเจนไหนถ้าอยากประสบความสำเร็จมันก็นะ
4: ดีต้องลุยอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องลุยอยู่ดีอะค่ะ
2: ยังไงก็ฟังแล้วชอบมากเป็นกำลังใจให้นะ
5: เฮ้ยเฮ้ยกำลังใจดีดีลูกดีดีดี
4: ใช่ใช่ค่ะ
5: เป็นคนขยัน
4: แล้วก็อย่าเกี่ยงเงินน้อยค่ะ
5: ทำหมด
4: สิ่งใช่หนูเริ่มต้นจากแบบคลิปละ500 300 500งานฟรีหนูยังรับเลยอะ
0: ทำหมด
4: ใช่ใช่
2: อย่างนี้ผลงานของหนูคนก็โอกาสจะได้ดูน้อยไหมเพราะคือทำให้แบรนด์อย่างเดียวไหมคะหรือว่าลงโซเชียลตัวเองด้วยก็มีบ้าง
5: คอนเทนต์ตัวเอง
4: ก็พอมีบ้างค่ะหลังหนูก็เริ่มมาทำคลิปกับเพื่อนแหละเริ่มพูดเรื่องแบบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มี
2: ที่ช่องทางไหน
0: ไปดูได้ที่ไหน
4: มาดูไอจีหนูก็ได้ค่ะ
0: ชื
4: ่อใช่ไนท์สุภรัตน์ค
5: ่
4: ะ
5: ไนท์สุภรัตน
4: ์ใช
5: ่อันนี้พี่แท็บเปิด
2: ไอจีน่าสนใจมากผมดูหลายรูปแล้ว
5: หมายถึงว่ารีวิวนู่นนี
4: ่รีวิว
5: อาหาร
0: เที่ยวบ่อย
4: ใช่
2: ใช่ว่ายน้ำสวย
0: มีอะไรไหมไอมี TikTok มีอะไรด้วยไหมครับ
4: อ๋อ TikTok ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะ
0: โอเค
4: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวจะลงคลิปพูดเกี่ยวกับอาชีพเยอะ
5: ลองทำคอนเทนต์ต่างๆดูอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: น้องคุยสนุกเออ
4: ใช่ใช่
2: มาก
4: ใช่หนูชอบเอาเพื่อนหลายๆอาชีพมาพูดบางทีหนูก็เอาเพื่อนแบบจบรองตรงด็อกเตอร์อะไรเงี้ยใส่ใช
5: ่นี่ลองเอาดีเจ
4: จริงเหรอ
2: นี่มาแฟนว่าพี่อ่ะ
0: ไม่ว่าก็แฟนก็จะดีไงโอเคขอบคุณครับวันนี้
5: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้องนายครับ
0: เจองานที่ใช่ตรงใจวันที่เคยที่ Just DB นะครับซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
5: ครับ
2: เจอกันใหม่จันทร์หน้าครับ
5: สวัสดีครับ
11: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
20: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
21: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: EFM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 12.
3: เหตุผล Three Man Down featuring What If. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะปปท.ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่เขตบางแคตรวจสอบสัญญาขออภัยค่ะตรวจสอบสัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวูครอบครองอาวุธสงครามหลังโลกออนไลน์เผยภาพแบบประชาชนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปปท.ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่เขตบางแคตรวจสอบสัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวูครอบครองอาวุธสงครามหลังโลกออนไลน์เผยภาพแบบประชาชนไทยย้ำหากพบผิดจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำโดยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่สำนักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพบัตรประจำตัวประชาชนไทยของชายชื่อเฉินเจ้าวูซึ่งมีลักษณะเป็นบุคคลเชื้อสายจีนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและผู้อำนวยการเขตบางแคร่วมให้ข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายเฉินเจ้าวูมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตบางแคจริงและได้รับสัญชาติไทยผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติตามบิดาที่มีสัญชาติไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของบิดาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวนี้มีพี่น้อง5คนโดยมี4คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลกรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมหลังตำรวจบุกจับนายเฉินเจ้าวูหรือหมิงเฉินซันพร้อมตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนที่ต่อมาจะมีการเผยแพร่บัตรประชาชนไทยของนายเฉินเจ้าวูในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสตั้งคำถามเรื่องการถือสัญชาติไทยและการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้งนี้ปปท.ยืนยันว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบในการออกเอกสารราชการจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
5: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดตัวแคมเปญ T Beauty ยกระดับสมุนไพรพรีเมียมสู่เคาน์เตอร์แบรนด์ชูเสน่ห์ดอกบัวใบบัวบกขมิ้นชันบุกตลาดคลีนบิวตี้ระดับโลกพร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจสุขภาพยั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
14: ดร.นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ T Beauty Official Launch เพื่อประกาศยุทธศาสตร์การยกระดับสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกชูความโดดเด่นของดอกบัวใบบัวและขมิ้นชันขยายฐานเศรษฐกิจสุขภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยดร.นายแพทย์พงศธรเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สมุนไพรไทยมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ยถึง 14% ต่อปีทำให้ประเทศไทยครองตำแหน่งอันดับ1ในอาเซียนและอันดับ4ของเอเชียในการส่งออกสมุนไพรทั้งนี้ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพไทยประจำปี2568ทางกรมตั้งเป้าหมายสำคัญในการผลักดันสมุนไพรไทยให้ติดท็อป3ของเอเชียโดยเน้นการยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมเพื่อสร้างมาตรฐานที่สากลยอมรับควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรไทยสำหรับโครงการ T-Beauty ถือเป็นความสำเร็จของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยคัดเลือกสมุนไพรอัตลักษณ์ในประเทศไทยได้แก่ดอกบัวช่วยบำรุงผิวให้อ่อนโยนใบบัวบกช่วยฟื้นฟูผิวและขมิ้นชันช่วยให้ผิวกระจ่างใสเพื่อเป็นการตอบโจทย์เทรนด์ Clean and Green Beauty ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกขณะนี้โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยและศูนย์การค้าเกษรอมรินทร์ในการจัดสรรพื้นที่ชั้น G ของห้างเป็นพื้นที่จำหน่ายและจัดแสดงสินค้า SME ของประเทศไทยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกทั้งยังเป็นการสร้างเส้นทางตลาดที่มั่นคงให้กับแบรนด์ของประเทศไทยต่อไปอีกด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกา

0: EFM News.
1: EFM Playlist of the Week.
2: New Entry.
3: Number 12.
4: เหตุผล Three Man Down Featuring What If.เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเด
6: ิ
5: ม
6: ครับ
7: กูดมูดครับพีครับ
8: เหนือครับ
9: เอครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: ทอล์กอารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์ความสุขเริ่มได้ง่ายๆจากการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ FM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ FM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมอง

0: คือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: We are your safe zone.
4: สวัสดีครับพวกเรา IC
5: ทีม IC ครับ
6: นอต IC ครับ
7: มาร์ก IC ครับ
8: 9 IC ครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19 พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ในสมาร์ทฮาร์ด
1: EFM Fandom Live
2: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
2: โทรกลับไปหานะคะ
5: แ
2: ฟนคนแรก
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สด
2: ี
7: ค
2: ่
7: ะ
6: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 นครับ Manchester Evening News รายงานว่าแมนยูกำลังเผชิญโจทย์สำคัญในตลาดซัมเมอร์เมื่อคาสิเมโร่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลและผลงานยามไม่มีเขาเป็นตัวจริงยังตอกย้ำชัดเจนแดนกลางของทีมต้องได้รับการเสริมทัพอย่างจริงจังโดยไมเคิลคาริกกลับมาพร้อมภารกิจพาทีมตั้งหลักและคว้าตัวไปแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเขาทำได้สำเร็จมีโอกาสหมุนเวียนทีมในช่วงท้ายฤดูกาลแต่เกมกับเซนเนอร์แลนด์กลับเกิดปัญหาในแดนกลางเมื่อคาซิเมโร่มีอาการเจ็บเล็กน้อยจากการซ้อมขณะที่มาเรียโอกาเต้ก็ไม่พร้อมลงเล่นทำให้เมสันเมาส์ต้องออกสตาร์ทจับคู่กับคอบี้เมนูในบทบาทที่ไม่คุ้นเคยโดยผลที่ตามมาคือแดนกลางของยูไนเต็ดดูเบาเกินไปแม้สุดท้ายผลเสมอจะถือเป็นการแข่งขันที่ดีและยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเกมที่คาซิเมโร่ไม่ได้ออกสตาร์ทก่อนหน้านั้นยูไนเต็ดแพ้ทั้ง3นัดที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงได้แก่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ 0-3 แพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3 และแพ้แอสตันวิลล่า 1-2 โดยทั้งฤดูกาลทีมแพ้ในลีกเพียง7นัดเท่านั้นแม้แฟนบอลจะร้องเพลงเชียร์อีก1ปีคาซิเมโร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขาประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าจะย้ายจากทีมแต่กองกลางบราซิลยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เปลี่ยนใจหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
12: สวัสดีครับผมจุงอาเชียนครับ
13: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์การเป็นพ่อแม่ที่ดีเริ่มต้นง่ายๆได้จากการเปิดใจรับฟังลูกอย่างเข้าใจนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: สวัสดีครับสตังค์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลกกิน

0: าะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับโชเซ่อเวสบอร์เจสโค้ชของเมืองทองยูไนเต็ดบอกว่าการทำหน้าที่ของบริษัทในเกมบุกแพ้สุโขทัย FC 0-3 นั้นไม่เกิดทีมกิเลนพยองพบปัญหาซึ่งเขาคิดว่าต้องเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เห็นผู้ตัดสินลงสนามโดยเมืองทองต้องตกชั้นสุดไทยลีก2หลังบุกแพ้สุโขทัย 0-3 โดยจบเกมสูงสุดติดต่อกัน17ปีกับ4แชมป์ไทยลีกส่วนสุโขทัยรอดตกชั้นหลังเกมโชเซ่อเวสบอร์เจสให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวว่าผมเห็นกรรมการลงมาวอร์มก็คุยกับสตาฟโค้ชว่าวันนี้เรามีปัญหาแน่นอนตั้งแต่แรกๆเราเห็นว่าเขาให้ฝั่งตรงข้ามมาตลอดรู้สึกว่าไม่แฟร์ที่กรรมการเป่าอย่างนี้โดยกุนซือเมืองทองกล่าวว่าตั้งแต่ประตูแรกซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่อาจเกี่ยวข้องทั้งเช็คล้ำหน้าฟาวนั่นทำให้มีปัญหาทุกจังหวะมาจากประตูแรกตั้งแต่เสียลูกแรกเห็นว่าหลายจังหวะกรรมการไม่ให้จากนั้นทุกคนก็เล่นอย่างโมโหออกจากเกมตัวเองสตาฟก็โมโหทำให้คุมจังหวะยากเพราะทุกคนดูโมโหกดดันบอร์จิสกล่าวถึงการที่ทีมตกชั้นว่าตั้งแต่เขาเข้ามาทำเมืองทองก็ไม่ค่อยดีนักพยายามช่วยไม่ให้ตกชั้นขอบคุณผู้เล่นสตาฟทุกคนที่ทำงานเกิน 100% ขอโทษกองเชียร์ที่เดินทางมาส่งกำลังใจขอโทษที่ไม่อยู่ในไทยลีกต่อขณะที่เรื่องอนาคตของตนก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ของสโมสรเพราะสโมสรอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับบางอย่างแหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
9: สวัสดีครับ
10: บุญครับ
9: เปมครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอังคารวันหยุดมีน้อย
1: ใช้สอยหมดแล้ว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
7: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
8: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
9: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
10: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับมาร์คัสแรดฟอร์ดยอมรับว่าถ้าเลือกได้ก็คงอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปหลังเพิ่งยิงฟรีคิกสุดสวยในเกมชนะเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามสัญญายืมตัวของดาวเตะทีมชาติอังกฤษกำลังจะหมดลงในเดือนหน้าซึ่งบาร์ซ่ามีเงื่อนไขในการซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรโดยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวจะอยู่หรือจะไปอย่างไรโดยผมไม่ได้มีเวทมนต์แต่ถ้าผมมีผมก็อยากจะอยู่ต่อเราต้องรอดูกันต่อไปผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะผมอยากชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จทีมนี้ยอดเยี่ยมมากพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้อีกเยอะในอนาคตการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมถือเป็นเรื่องพิเศษจริงๆหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: สวัสดีครับพวกเราซีซั่น5ขนาดนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
15: เพลงดีทุกแนว
16: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: ถึงเวลาของยัฟนิวส์ในช่วงเวลา 2:00 นครับแฮร์รี่เคนกลายเป็นตัวเต็งหมายเลขหนึ่งในการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปฤดูกาลล่าสุดหลังเป็นนักเตะในลีกสูงสุดเพียงคนเดียวที่ยิงแตะหลัก30ประตูในลีกฤดูกาลนี้ตามรายงานจาก Give Me Sport โดยรางวัล European Golden Shoe ไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนประตูอย่างเดียวแต่ใช้ระบบคำนวณตามระดับความแข็งแกร่งของลีกโดยประตูจาก Premier League La Liga Bundesliga Serie A และ Ligue 1โดยจะมีน้ำหนักมากกว่าลีกอันดับตามกว่าทำให้ดาวยิงจากลีกใหญ่ได้เปรียบในการลุ้นรางวัลนี้โดยเคนซึ่งกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงสุดขีดถูกมองเป็นเต็งแชมป์อย่างชัดเจนและผลงานระดับนี้ยังเป็นสัญญาที่ดีต่อเป้าหมายของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยอย่างไรก็ตามเคลียร์เนมบัปเป้เจ้าของรางวัลฤดูกาลที่ผ่านมายังอยู่ในระยะไล่ล่าและมีโปรแกรมลีกมากกว่าอีกหนึ่งนัดทำให้การลุ้นแชมป์ยังไม่ปิดฉากส่วนเอ็มบัปเป้เคยคว้ารางวัลนี้หลังทำไป31ประตูจาก34นัดในลีกาให้เรอัลมาดริดในฤดูกาลก่อนแต่ฤดูกาลนี้เส้นทางป้องกันแชมป์ไม่ง่ายนักหลังฟอร์มช่วงต้นออกสตาร์ทดีแต่ก็แผ่วลงท่ามกลางปัญหาหลังฉากภายในทีมด้านเออร์ลิงฮาลันด์ซึ่งเคยคว้ารางวัลเท้าทองคำกับยุโรปในแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล 2022-2023 ยังอยู่ในข่ายลุ้นแชมป์เช่นกันแต่สถานการณ์โดยรวมยังเป็นรองผู้นำอย่างชัดเจนหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
12: สวัสดีครับ
13: สกายครับ
12: นันนี่ครับ
13: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
12: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัว

0: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
4: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
5: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
6: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3:00 นนะครับดาวินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยตกเป็นข่าวเตรียมยกเลิกสัญญากับอัลฮิราลต้นสังกัดในศึกซาอุดิโปรลีกท่ามกลางกระแสเชื่อมโยง2สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยอัมลาเลี้ยวภูไปเล่นให้กับอัลฮิราลหลังช่วยหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ย้ายอยู่กับทีมดาวยิงวัย26ปีไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่คาดหวังไว้และสถานการณ์ยิ่งยากขึ้นหลังการมาถึงของคาริมเบนเซม่าโดยล่าสุดจากรายงานของ The Mirror สื่อดังในอังกฤษระบุว่าอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลได้ตกลงยกเลิกสัญญากับฮาวฮิราลด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายโดยการย้ายมาของเบนส์คือปัจจัยสำคัญที่นูนเยสอำลาทีมและทำให้เขาสามารถย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษได้อีกครั้งด้วยสาเหตุหลักมาจากที่กฎโควต้านักเตะต่างชาติของลีกแดนซาอุดิอาระเบียกำหนดให้แต่ละทีมมีผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุด10คนแบ่งเป็นนักเตะอายุเกิน20ปีได้8คนและอายุต่ำกว่า20ปีได้อีก2คนส่งพนินเยสหลุดจากรายชื่อในหลายเกมหลังเบนเซม่าเข้ามาโดยตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับฮิรากองหน้าชาวอุรุกวัยลงสนามทั้งหมด22นัดยิงได้9ประตูพร้อมทำ5แอสซิสต์ขณะที่เบนเซม่าเพิ่งย้ายเข้ามาและลงเล่นน้อยกว่านูเยสถึง10นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็สามารถทำสถิติจำนวนประตูและแอสซิสต์ได้เทียบเท่ากันแล้วแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
11: ิลเลจิโน
12: ่สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
13: EFM 94
14: Talk อารมณ์ดี
15: เพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
16: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับทีมฮาวเวิร์ดอดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานของสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่าเมาริซิโอ ปอเชตติโน่เฮดโค้ชคนปัจจุบันของเพลพรรคพยาเอ็นซีจะพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยปอเชตติโน่เข้าคุมสหรัฐอเมริกาเมื่อปีเดือนกันยายนปี2024โดยมีสถิติชนะ13เสมอ2และแพ้ไป9เกมด้วยฮาวเวิร์ดส่งเฝ้าเสาให้พยาอินซีไป121นัดก็มั่นใจว่าอดีตโค้ชสเปอร์เปเช่และเชลซีพาทีมมาถูกทางแล้วด้วยฮาวเวิร์ดกล่าวว่าผมคิดว่ามาริซิโอ ปอเชตติโน่เป็นผู้จัดการทีมที่มหัศจรรย์และยอดเยี่ยมมากมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะเข้ามาคุมทีมชาติในช่วง18เดือนก่อนฟุตบอลโลกดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสร้างความร่วมมือภายในทีมและจัดการปัญหาอาการบาดเจ็บและผมคิดว่าเมื่อคุณเข้าใกล้ฟุตบอลโลกมากขึ้นในตอนนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง50วันเขาทำผลงานได้ดีจริงๆเพราะเขามีเวลาจำกัดในการทำมันดังนั้นผมจึงไม่รู้ว่าเราได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือยังซึ่งนั่นคือส่วนที่น่ากลัวอยู่บ้างหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: สวัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง

ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: สวัสดีวันอังคารดูแลโลกง่ายๆแค่กำจัดขยะให้ถูกวิธีถ้าทุกคนทำเหมือนกันโลกเราต้องน่าอยู่ขึ้นแน่นอนครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าในทั้งระดับแผ่นเวเฟอร์การบรรจุผลิตภัณฑ์ชิปขั้นสูงและการทดสอบ IC ขั้นสุดท้ายเพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์การสื่อสารและระบบสุขภาพดิจิทัลหรือโดยพื้นฐานแล้วโรงงานแห่งนี้ทำหน้าที่จัดการทดสอบแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ด้วยเครื่องมือและระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องอย่างละเอียดก่อนนำชิปไปประกอบลงบนแผงวงจรป้องกันปัญหาความเสียหายเพื่อนำไปใช้ในงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีค่ะขวัญใจนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อุมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวช่วงแรก6นาฬิกากับทิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในย้ำตรึงราคาชุดนักเรียนลดสูงสุด 86% ช่วยลดภาระค่าครองชีพและเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือนจำพัทยาหามหมิงเฉินซันส่งโรงพยาบาลหลังเกิดอาการเครียดจัดสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมมา
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
3: รมการค้าภายในย้ำตรึงราคาชุดนักเรียนลดสูงสุด 86% ช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครพบผู้ประกอบการร่วมมือลดราคาและตรึงราคาสินค้าใกล้เคียงปีก่อนแม้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นพร้อมจัดโปรโมชั่นและบริการเสริมเช่นปักชื่อฟรีภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาส Back to School 2026จากการติดตามราคาพบว่าเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวขณะที่บางรายการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่มีบางสินค้าลดราคาสะท้อนภาพรวมยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเผยว่ากำลังซื้อปีนี้ชะลอจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงจึงเร่งดูแลทั้งราคาและจัดโปรโมชั่นช่วยลดภาระของประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวจัดถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า49รายครอบคลุมกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% คาดว่าช่วยลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทพร้อมขยายกิจกรรมในต่างจังหวัดและกำชับร้านค้าปิดป้ายราคาให้ชัดเจนฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายและเปิดสายด่วน1569รับเรื่องร้องเรียนหากพบการขายสินค้าในราคาไม่เป็นธรรมมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังเกิดอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายคอยดูแลความปลอดภัยที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลจากการสอบถามข้อมูลทราบว่าผู้ต้องหารายไม่ยอมรับประทานและดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมารวมเป็นเวลาเกือบ4วันอีกทั้งยังอยู่ในภาวะเครียดจัดจึงทำให้เกิดอาการชักเกรงแพทย์จึงได้ให้น้ำเกลือรวมถึงให้ยาเพื่อทำให้ผู้ต้องหาเกิดอาการผ่อนคลายและจะต้องเฝ้าอาการตลอด24ชั่วโมงติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
7: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
6: มินศักดิ์ศรีคนไทย
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับแตมีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
5: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารจัดสรรเวลาทำงานควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองร่างกายจะได้ไม่ทำงานจนหักโหมเกินไปนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: นั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทํานองว่าฝันว่าไปในที่เงาดําๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
8: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
9: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ีหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะงานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเซ็นตั้งศรีหศักดิ์เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ได้วันนอเป็นที่ปรึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง